0: เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
1: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
2: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
0: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 70%
4: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
6: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้รับสั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
3: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง
3: รัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
5: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทางนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทริโดสอัดฮานอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชีย พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 ซม.และเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 71 ซม.และเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
13: 1 นาทีกับกปท. บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
9: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ เมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
19: สวัสดีครับวัฒนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
19: แล้วก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
1: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
19: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
1: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
19: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
19: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
19: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท.OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ย ติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยในมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
19: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
19: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: คร
19: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
19: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการ เช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
0: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
22: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชัน Watch ฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
6: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
7: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
6: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
23: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
8: นี่ดู2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.ครับ
23: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
8: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยี่งองได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวนข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวนเนี่ยการคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน 8:00 นมารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดเนี่ยมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างก็จดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
23: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

0: ัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ยิงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียน

0: ็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
1: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
0: โดยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
1: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงษ์
7: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค
2: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานค่ะทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสางค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณดิชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้20พฤษภาคมแล้วนะครับก็ถือว่ากลางสัปดาห์แล้วนะสำหรับสัปดาห์นี้วันพุธแล้วนะครับใครที่เดินทางไปไหนก็น่าจะชินละเริ่มชินแล้วเพราะว่าเราเจอกับปัญหารถติดเน
2: ื่อง
1: จากเปิดเทอมแหละเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงของกรุงเทพมหานครก็เริ่มเป็นปกติละ
2: ครับ
1: ก็คือติดเป็นปกติละนะครับแต่ว่าก็สามารถเดินทางกำหนดเวลาได้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเราจะมาได้เรียงให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนนะครับที่บริเวณแถวเส้นสถานีมักกะสันคลองตันนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดการที่รถไฟชนกับรถเมล์ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็คือไม่ใช่จุดเดียวกันแต่ว่าใกล้ๆกันนะครับรวมถึงความคืบหน้าด้วยนะครับสำหรับเหตุรถไฟชนกับรถเมล์สาธารณะนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยและนะครับไฮไลท์วันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรอคอยกันอยู
2: ่
1: นะครับกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับก็30ล้านสิทธิ์เนาะ
2: ใช
1: ่แล้วก็สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆคนเนี่ยกังวลว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้ข่าวออกมาว่าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ไห
2: ม
1: แต่ล่าสุดนะครับครม.ก็มีการยืนยันแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะได้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus เลยจะเติมเงินเข้าไปให้เลย
2: ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว
1: ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับก็สามารถเติมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับ
2: ค่ะไปเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศนะคะวันนี้นี่ค่ะคือแน่นอนเนาะอย่างที่เราทราบกันดีเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อวานตอนเย็นช่วงประมาณเกือบ5โมงเนาะแถวดินแดงก็กระหน่ำเหมือนกัน
1: ว่าเมื่อวานนี้ยังจำได้อยู่เลยว่าจัดรายการอยู่กับคุณพิริยาพรแล้วบอกว่าคุณพิริยาพรเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วเนี่ยคุณพิริยาพรเปิดม่านปุ๊บตกเลย
2: นะช่วงเย็นๆก็คือมาตามนัดนะคะสำหรับฝนราชการล่าสุดนะคะเมื่อช่วงประมาณตีห้านะของวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่15ค่ะในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนมากจะอยู่ทางตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มระมัดระวังเอาไว้เป็นพิเศษนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะคะขึ้น นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะ20-21ติดตามกันเป็นรายวันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับสภาพอากาศ
1: คือล่าสุดเนี่ยของกรมอุตุออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะครับก็เรียกว่าตอนนี้จับตากันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกในพื้นที่ของทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยมาในแผนที่นะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยอยู่บริเวณริมเขาเรียกว่าอะไรเป็นชายขอบของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับของวันนี้นะครับนั่นก็คือที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและก็ที่นครพนมนะครับภาคตะวันออกนะมี2จังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดนะครับและภาคใต้3จังหวัดด้วยกันระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับนี่คือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าพอเข้าถึงฤดูฝนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะเรียกว่าจับตาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับในส่วนของการที่ฝนฟ้าคะนองที่จะตกด้วยนะครับอย่างที่น้องป่านบอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลในเรื่องของการเกษตรต่างๆนะครับอาจจะมีในส่วนของฝั่งที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรเนี่ยต้องดูดีๆนะไม่งั้นเสียหายได้นะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็ติดตามกันส่วนในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องน้ำนะครับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นั่นก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับก็มีการออกมาประกาศให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยทางคุณชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับมีการกล่าวว่าในส่วนของสทนช.เองเนี่ยก็มีการออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ประกาศนี้มีการระบุไว้นะครับ20ถึง22พฤษภาคม2569เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมานะครับมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะครับก็จะมีการส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับจังหวัดที่ต้องบอกว่าต้องจับตาทางสทช.มีการระบุมานะครับนั่นก็คือที่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและก็ที่กระบี่นะครับอันนี้คือจะต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำที่อาจจะมากผิดปกตินะครับเนื่องจากว่ามีการระบายไม่ทันรวมถึงที่อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฤดูฝนอย่าประมาทเฝ้าระวังจับตาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคืออาจจะส่งผลเสียหายกับครอบครัวด้วยอย่างเมื่อวานนี้พังงาก็มีการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์นะครับ4อำเภอด้วยกันก็คือฝนตกหนักมากแล้วมีการวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยคือเกิน150มิลลิเมตรก็เสี่ยงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าทางปภ.เนี่ยก็เลยมีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับ
2: ค่ะทีนี้ไปดูกรณีเรื่องของเมื่อวานนี้คือเราเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเนาะมาใหม่แบบสดๆเลยเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์นะคะก็คือเหตุที่รถไฟเนี่ยชนกับรถเมล์เนาะโดยสารสาธารณะนะคะทีนี้เนี่ยพอเมื่อวานก็มีเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนก็เอ๊ะมันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะก็น่าตกใจเหมือนกัน
1: แล้วพื้นที่ก็คือใกล้ๆเคียงกันด้วย
2: ใกล้ๆเคียงกันนะคะก็คือเหตุคนเนี่ยโดนรถไฟเฉี่ยวนะก็มีการออกมาแจ้งข้อเท็จจริงนะคะจากกรณีของชายที่ถูกขบวนรถเฉี่ยวชนนะคะก็ทางการรถไฟเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียนะคะในกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทรานะคะเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณเสาโทรเลขที่6/3-4ระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันค่ะ จะเป็นช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกนะคะการรถไฟเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาทำความเข้าใจต่อสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปชนคนโดยขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะคะคือรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บนรางตามปกติโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณริมถนนจากนั้นเนี่ยเขาปีนข้ามแนวแบรีเออร์ไปนะคะแบรีเออร์ที่เป็นแนวกั้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปตรงสถานีรถไฟหรือว่าเป็นทางเดินของรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่มันแบ่งชัดเจนอยู่แล้วระหว่างถนนกับเขตรถไฟนะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ทางเดินรถไฟในระยะที่มันกระชั้นชิดรวมไปถึงขบวนรถไฟเนี่ยเปิดหวูดเตือนแล้วด้วยนะพอขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็ระยะเบรกค่อนข้างยาวนะคะวิ่งมาถึงก็หยุดรถได้ไม่ทันนะก็เลยเกิดการเฉี่ยวเกิดขึ้นนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยคือนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบให้การรถไฟเนี่ยยังต้องหยุดชะงักล่าช้าไปกว่า22นาทีก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารนะคะที่ใช้บริการด้วยยังไงย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะพื้นที่เขตทางรถไฟเนี่ยเขามีรั้วแล้วก็มีแบรีเออร์กั้นอยู่นะถือเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ห่วงห้ามเด็ดขาดนะคะคืออย่าไปปีนป่ายลักลอบอะไรเดินเข้าไปสัญจรคือมันไม่ใช่ที่ที่เดินอะเนาะหรือว่าทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะคะยังไงก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อการเดินรถของระบบสาธารณะของประเทศด้วยคนก็ตกใจว่าเอารถไฟไปชนกับคนได้ยังไงก่อนหน้านี้ก็มาชนกับรถเมย์ซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุที่เราก็คาดไม่ถึงเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นคนนี่แหละที่
1: เข้าไปเองเป็น
2: เข้าไปเองนะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเดินเข้าไปอ่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเดินนะ
2: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าอันตรายคืออย่างนึงคือทางมันขรุขระนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยต่อให้ไม่มีรถไฟก็แล้วแต่เนี่ยคือในเรื่องของการเดินเนี่ยคือพื้นมันไม่เรียบพอพื้นมันไม่เรียบปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไปเดินเนี่ยบางทีอาจจะขาพิขาเพลได้นะนะครับเป็นรูเป็นบ่ออย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ขนาดที่เป็นสถานีรถไฟเนี่ยเวลาที่รถไฟมาจะเทียบชานชาลาเขายังมีเส้น
1: มีเส้น
2: กั้นเลยว่า
1: เตือนว่าห้ามเข้าน ะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะเดินทางนะในส่วนของรถไฟเนี่ยดูดีๆนะครับการเดินแม้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยที่มีชานชาลาเยอะๆเราจะต้องเดินข้ามทางรถไฟเพื่อเดินจะไปบางทีมีล้มมีอะไรด้วยนะ
2: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปนะถ้าไม่จำเป็นนะครับสำหรับการเดินทางในที่ผ่านทางรถไฟหรือว่ารางรถไฟตรงนี้นะครับก็เตือนกันไว้นะส่วนในเรื่องของความคืบหน้านะครับสำหรับในเรื่องของที่รถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเผยนะครับว่าทางคนขับรถไฟเนี่ยเป็นคนฉี่ม่วงนะคร
2: ับ มีฉี่สีม่วง
1: ถูกต้องนะครับมีสารเสพติดแล้วก็ทางรฟท.เนี่ยก็มีการสั่งให้ออกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถคันดังกล่าวนะครับยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสารเสพติดก่อนปฏิบัติงานพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับนั่นก็คือในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็มีการปูพรมเลยนะครับในการจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรางแล้วก็ทางถนนตรวจเข้มพนักงานการรถไฟแล้วก็คนขับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็ในการที่ไปตรวจเนี่ยมีผลออกมาด้วยจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณปริญเมฆานันท์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครหรือว่าปปส.กทม.นะครับก็มีการเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะนะครับและก็ในส่วนของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยก็มีการจัดชุดใหญ่เลยนะ2ชุดด้วยกันนะครับในการที่จุดเข้าไปยังจุดที่มีพนักงานตรงนี้เนี่ยเยอะนะครับนั่นก็คือในส่วนของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนี่แหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะครับครอบคลุมทั้งระบบรางและก็ระบบถนนด้วยนะครับโดยผลการตรวจคัดกรองวันนี้เนี่ยไปในส่วนของตรวจแล้วเนี่ยทั้งหมดกว่า118ท่านนะครับสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานของทั้งการรถไฟเองแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ขับรถโดยสารสาธารณะนะครับก็ไม่พบสารเสพติดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายของทั้ง118ท่านนี้นะครับ นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดจำนวนกว่า 3,000 ชุดนะครับให้แก่รฟท.เพื่อเป็นการจะตรวจคัดกรองพนักงานก่อนที่จะมีการขับรถเดินรถต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับและก็ในส่วนนี้จะมีการเดินรถดูแลเนี่ยทั้งหมด 3,000 ชุดเนี่ยถึงมาที่26พฤษภาคมนี้ก็ตรวจกันให้ครบ
2: ค่ะ
1: เพื่อจะได้มั่นใจว่าพนักงานที่อยู่ในการทำงานของรฟท.เนี่ยมั่นใจได
2: ้
1: ว
2: ่
1: าไม่มีสารเสพติดนะครับส่วนขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและก็บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตนะครับสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแล้วก็กลุ่มรถตู้ด้วยนะแล้วก็รถบัสโดยสารขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสจำนวนกว่า79รายนะครับผลก็เช่นเดียวกันไม่พบสารเสพติดในร่างกายทางนี้ก็ยังเน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงห้ามยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการด้วยอย่างที่ว่าคือถ้าคุณเป็นโชเฟอร์ขับรถเน
2: ี่
1: ยหลายๆชีวิตเนี่ยฝากชีวิตไว้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับและที่สำคัญคือนอกจากคนทั้งหมดในรถแล้วตัวของคุณเองด้วยนะครับต้องเรียกว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่า1คือชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็อย่างที่2คือผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วดูแลในเรื่องนี้ไม่ดีนะครับในส่วนของบริษัทรถทัวร์ต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับในทุกๆครั้งด้วยนะอย่างครั้งนี้เนี่ยตรวจไม่พบก็จริงแต่ในอนาคตไม่แน่
2: ถูกต้อง
1: นะครับอันนี้คือการปูพรมของทางปปส.แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะมองให้เป็นภาพรวมนะต้องคัดกรองในทุกๆวันนะครับอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสรุปเหตุเมื่อวานนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของครม.เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะของคนไทยหลายคนที่ก็ตั้งตารอสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plusฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเตรียมเปิดลงทะเบียนนะคะ25พฤษภาคมนี้แล้วก็ช่วงระยะเวลาในการใช้เนี่ยก็คือ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน
1: 4เดือนด้วยกัน
2: 4เดือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็แถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่ประชุมเนี่ยมีการอนุมัติโครงการแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือวิกฤตพลังงานที่ประเทศไทยนะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยประสบกันอยู่นะแล้วก็ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเริ่มจากค่าพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นนะจากวิกฤตตะวันออกกลางพอมาในรอบที่2เนี่ยก็วิกฤตต้นทุนนะคะในรอบที่3ก็ทำให้ของเนี่ยมันแพงขึ้นก็คือมันเป็นลูกโซ่กันไปเรื่อยๆนะสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าหากหยุดไม่ได้ก็จะนำไปสู่วิกฤตอีกระลอกนึงก็คือวิกฤตกำลังซื้อและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็กำลังซื้อหดตัวลงธุรกิจต้นทุนสูงผลกระทบมากเลยก็คือคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมมารองรับแรงกระแทกซึ่งหากวิกฤตนี้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจเนี่ยจะปิดตัวลงแล้วก็คนตกงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็จะซึมยาวไปเลยนะฉะนั้นเมื่อวานมีการอนุมัติก็คือเคาะออกมาแล้วสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะแนวคิดหลักเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งการช่วยเหลือเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย13ล้านนะคะ13กว่าประมาณ13ล้านคนนะวงเงินตอนนี้ก็คืออนุมัติมา 1,000 บาทต่อเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือเดือนละ300
1: ครับ
2: ทีนี้เติมให้อีก700นะคะก็เป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสิทธิ์ของกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่พี่ธนัทบอกไปช่วงต้นรายการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเป็นกลุ่มเดิมเลยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่รัฐเติมเงินเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทนะคะ4เดือนด้วยกันนะคะก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ย 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มทั่วๆไปเลย
1: ครับ
2: ก็คือเราเนี่ยแหละ
1: กลุ่มคนทั่วไป
2: ลงทะเบียนได้ก็คือคนละครึ่งเดิม
1: ไม่ได้จำกัดนะว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่
2: ถูกต้องแต่ว่าอ
1: ยากร่วมคือได
2: ้ได้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวจะเริ่มเปิดลงทะเบียนกันเนี่ย25พฤษภาคมนี้นะคะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งรูปแบบของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของโคเพย์ก็คือรัฐร่วมจ่ายนะคะเพราะว่าจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วเพราะรัฐจะจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเองอีก 40% นะคะวงเงิน 1,000 บาทเช่นเดียวกันเท่ากันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแล้วก็ระยะเวลา4เดือนนะคะก็ใช้จ่ายได้วันละ200นะไม่เกิน200บาทนะระยะเวลาการใช้ก็ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะคะเดือนละ 1,000 อย่างที่บอกเลยใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ต้องเข้าไปดูแลกันก็คือเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า SME ที่จะช่วยเติมสภาพคล่องนะคะให้สามารถอยู่ได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนการอัพสกิลรีสกิลอะไรต่าง
1: ๆ
2: ที่ต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการนำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะคะสามารถเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์ได้บริหารจัดการต้นทุนให้ดีนะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่แหล่งสินเชื่อสถาบันการเงินในระบบได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมานะคะวิกฤตครั้งนี้คุณเอกนิติบอกว่ามันก็ต่างจากครั้งที่ผ่านมานะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตค่าของชีพแล้วก็กระทบกับคนส่วนมากแล้วก็โครงการนี้จะมาช่วยรองรับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทีนี้คนก็ถามว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยงบประมาณที่จะเอามาทำโครงการนี้แหล่งเงินมาจากไหนนะคะสำหรับแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการเนี่ยก็คือมาจากพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะก็คือก้อน 400,000 ล้านบาทนะที่มีการอนุมัติไปส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการรับคำร้องที่ประชุมครม.ก็พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้ทางคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกนะคะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำคำชี้แจงย้ำว่าพรก.มีผลบังคับใช้แล้วนะคะก็ดำเนินการต่อไปส่วนคำร้องก็เป็นกระบวนการของทางนิติบัญญัตินะคะด้านทางคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกเพิ่มเติมนะคือโครงการนี้อย่างที่บอกในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้คือ 60-40
1: ครับ
2: เป็นไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว
1: ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วจะเรียกว่าคนละครึ่งพลัสก็ไม่ใช่
2: ใช่
1: ว่าให้เกินครึ่ง
2: ให้เกินครึ่งรัฐออกให้ 60% นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ปรับเกณฑ์อายุที่เริ่มต้นเข้าร่วมขึ้นได้เนี่ยคือน้องๆ นะตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันจันทร์ที่จะถึงนี
1: ้
2: ลงทะเบียนได
1: ้ก็คือจะต้อง18ปีบริบูรณ์ก่อน
2: บริบูรณ์ก่อน
1: คือถ้าสมมติว่าคุณ18ปีในปีนี้แต่ว่ายังไม่ถึ
2: ง
1: วันจันทร์นี้ก็คืออําลา
2: ใช่
1: ไม่ได้ก็มันก็ไม่เข้าเกณฑ์นะคร
2: ับยังไม่เข้าเกณฑ์ถูกต้องนะอย่างที่พี่รัฐบอกเลยคืออำลาเลยนะแต่ว่ารอเราก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีโครงการอื่นๆที่มันจะครอบคลุมในกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะโครงการนี้นะคะก็จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้กว่า43ล้านคนนะก็อย่างที่บอกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่เราต้องลงทะเบียนแต่คนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไว้แล้วเนี่ยเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะ
1: อย่างสมมุติว่าผมเนี่ยเคยลงทะเบียนคนละครึ่งพาสไว
2: ้
1: ผมแค่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันว่าคุณจะร่วมสิทธิ์นี
2: ้ใช
1: ่ในช่วงเวลากี่โมงครับ
2: ช่วงประมาณ6โมงเช้า
1: 6
2: โมงเช้าจนถึง4โม
1: ง
2: ใช่
1: ครับ
2: แต่ว่าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม
1: ่ครับ
2: เข้าไปลงทะเบียนใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปได้ช่วงประมาณ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันจันทร์เนาะวันจันทร์หน้าจนถึงวันศุกร
1: ์ใช่
2: นะวันจันทร์จะถึงวันศุกร์แต่คิดว่าวันแรกก
1: ็วันแรกก็คือน่าจะแน่น
2: น่าจะแน่นแล้ว
1: เรียกว่าเต็มนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือพอเต็มแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมีการดูว่าคุณสมบัติของบางท่านเนี่ยที่อาจจะไม่ผ่านหรือเปล่าก็จะมีการรีเซ็ตระบบใหม่ค
2: ือ
1: ต้องมาลงใหม่ในช่วงของเช้าวันที่26นะตอน6โมงเช้าอีก1ครั้งประมาณนี้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะเป็นแบบนี
2: ้
1: นะครับถ้าเป็นโมเดลเดิมนะแน่นอนว่าใช้โมเดลเดิมแต่ว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของเกณฑ์เฉยๆ
2: ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกนะก็เตรียมแอปเป๋าตังเอาไว้เลยนะคะให้ดีส่วนร้านค้าร้านเดิมนะก็เช่นการเข้าไปยืนยันนะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคะส่วนร้านไหนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ลงทะเบียนได้ช่วงเวลาเดียวกัน25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ร่วมกับร้านทำเล็บร้านทำผม นวดสปานะคะเพราะว่าต้องการให้นำไปจ่ายกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะถูกต้องส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันใน4แพลตฟอร์มเจ้าใหญ่น่าจะเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วนะคะก็จะมี Grab Lineman Shopee Robinhood
1: ประมาณนั้น
2: ประมาณนี้นะในวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ก็จะสามารถใช้ได้ใน15มิถุนายนเป็นต้นไปนะ
1: แสดงว่าใครที่จะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยต้องรออีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห
2: ์
1: นะครับที่จะมาร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย Plus นี้นะครับแน่นอนเราสรุปให้ฟังคือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได
2: ้
1: คือคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ใบเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้เลยที่ร้านธงฟ้าปกติเราจะได้เดือนละ300บาทรัฐเติมให้ครบเป็น 1,000 บาท
2: ถูกต้อง
1: นะครับ4เดือนด้วยกัน4เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายน2568ถ้า69ย้ำนะครับว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม
2: ่
1: แล้วก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือด้วยมีแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนเท่านั้นนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบโคเพนะครับนั่นก็คือรัฐออกให้ 60% นะครับส่วนประชาชนเนี่ยจ่ายเพียง 40% สมมุติว่าน้องป่านไปซื้อของ100บาทน้องป่านจะจ่ายแค่40บาทเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยสนับสนุน60บาทนะครับส่วนในเรื่องของจำนวนแต่ละวันเนี่ยก็คือ200บาทต่อวันที่รัฐจะออกให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการที่รัฐออกให้เนี่ยจะออกให้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะครับไม่ใช่ครั้งเดียว 4,000 นะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ถ้าสมมติว่าน้องป่านใช้ไม่หมดในเดือนแรก
2: ไม่ทบ
1: ไม่ทบนะ
2: ไม่ทบ
1: นะครับไม่ทบนะครับสำหรับเดือนแรกเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 บาท
2: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าไม่หมดก็คือจบก
2: ็
1: คือจบแค่นั้นเอง
2: แต่ปันว่าใช้หมดนะ
1: ใช้หมดแต่ครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่2 3 4ละ
2: ค่ะ
1: นะครับก็นะใครที่จะใช้นะครับจะลงทะเบียนจะร่วมโครงการนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีเช้าวันที่25นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่ 6:00 นเช้าเป็นต้นไปนะยาวไปจนถึงวันที่29แต่คาดว่าถ้าจะเอาให้ชัวร
2: ์
1: วันแรกนะวันแรกเริ่มเลยตื่นมาไปลงทะเบียนเลยนะเพราะอย่างสถิติที่ผ่านมาเราจับตากันตลอดนะครับในช่วงของที่ผ่านมาคนละครึ่งพาสครั้งที่แล้วเนี่ยเต็มตั้งแต่วันแรกนะช่วงประมาณ 4:00 นเย็นผมจำได้เพราะคุณชัยศิลป์โทรมาบอกผมว่าโดคนลงเต็มแล้วแต่ว่าไม่ลงนะพอมาอีก1วันเนี่ยก็คือก็จะมีการดูสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็มารีเซ็ตใหม่นะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์วันแรกลงทะเบียนให้ครบนะครับ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับกลุ่มคนที่จะมาลงทะเบียนสำหรับคนละครึ่ง plus ในครั้งนี้นะครับก็ติดตามกันส่วนร้านค้านะครับเปิดให้ลงทะเบียนมาที่25เช่นเดียวกัน
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็ไปดูกันได้นะครับ25ถึง31กรกฎาคมก็ไปกดนะว่าใครที่อยากจะร่วมโครงการนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยเข้านะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องหรือว่ากลุ่มคนที่เขาถามมาว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไงล่ะพี่นัทก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยนะ
1: ถูกต้อง
2: สำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนนะคะก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการนะทุกสาขาเลยทั่วประเทศ
1: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้ AI มาช่วยคำนวณด้วยนะในเรื่องของต้นทุนนะครับทางท่านรองนายกเอนิติเนี่ยก็บอกว่าการที่ทำในครั้งนี้ก็อยากจะแฝงในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีคือปรับพฤติกรรมของคนด้วยนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่เรายังไม่มีคนละครึ่งพาสเนี่ยหลายๆคนสแกนจ่ายไม่เป็นนะร้านค้าเนี่ยสแกนรับไม่เป็นนะ
2: บางร้านก็ยังแบบรับแต่เงินสด
1: ถูกต้องนะครับแต่พอมีคนละครึ่งพาสคนละครึ่งมาตั้งแต่แรกนะครับก็ทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลายเป็นว่าปรับพฤติกรรมของคนและที่สำคัญคือเข้าสู่ระบบภาษีด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะครับเราจะเห็นว่าในการใช้เงินแต่ละบาทเนี่ยเงินเข้าแต่ละคนเนี่ยมาจากตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีข้อมูลเรื่อง data เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยกับโครงการคนละครึ่งคนละครึ่ง plus จนมาถึงล่าสุดกับไทยช่วยไทย plus นะครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อน
2: ค่ะ
1: นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์นะครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
3: พัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คืองานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026นั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าพูดถึงงานอาหารระดับประเทศนะคะสำหรับคนในวงการอาหารนะคะไม่ควรพลาดเลยก็ต้องยกให้งานไทยเฟรกอนุกา2026นะคะไทยเฟกอนุกาเอเชียนะคะจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เยอรมนีนะคะงานนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะแล้วก็เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญมากๆที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียซึ่งงานนี้ปีนี้เขาบอกว่ากลับมาแล้วกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะบอกว่าดีขึ้นนะยิ่งใหญ่ขึ้นโดดเด่นขึ้นซึ่งงานนี้เขาจะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมาค้นหาสินค้าแล้วก็บริการรวมไปถึงนวัตกรรมแล้วก็การเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆกันนะคะเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจก็จะมีการรวบรวมนะคะผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมๆ56ประเทศเอามาไว้ในงานเดียวกันนะคะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะทั้งอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลขนมของขบเคี้ยวต่างๆนะคะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลก็มีเหมือนกันหรือใครที่สายสุขภาพรักสุขภาพนะคะก็มีอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านก็มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตรวมไปถึงความยั่งยืนอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกนะคะเปิดเวทีการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กนะคะไทยฮาลาลพาวิเลียนการประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ The Land of Tropical Fruits นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะเอามาจัดแสดงในงานนี้เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งงานไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมเลยตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3นะคะ Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12ค่ะซึ่งการเปิดเจร จาธุรกิจเนี่ยจะเปิดให้เจรจากันได้26-29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็การเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้30พฤษภาคมนะคะนั้นตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะคะขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพเนาะชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลได้นะคะงดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้ใครอยากจะเข้าชมแต่ว่าอายุยังไม่ถึง17ปีนะก็สามารถเข้าชมได้วันที่30พฤษภาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองก็คือพูดง่ายๆมันจะมี2ช่วงนะ26-29เนี่ยจะเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะนี่ก็ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพหน่อยเนาะแล้วก็วันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะแล้วก็เนื่องจากน่าจะมีคนมาร่วมงานเนี่ยจำนวนมากเลยเนาะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะก็แนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีนะคะหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วพอถึงเนี่ยคือลงปุ๊บเดินเข้างานได้เลยนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวนะคะแนะนำว่าให้ลงทะเบียนก่อนมานะลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าก่อนนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifec-anuka.com นะคะพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้ทันทีเลยนะซึ่งไปรับบัตรก็สามารถไปได้ทั้งอาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะใครที่จะ walk in ก็ไปได้ทั้ง4อาคารนี้เช่นเดียวกันรับบัตรหน้างานได้จุดเดียวกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะงานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะและสนใจสำหรับงานอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะที่ไม่ควรพลาดหรือใครที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจแล้วก็มองหาว่าธุรกิจอะไรดีธุรกิจที่เป็นอาหารก็เครื่องดื่มถ้าเรามีสโคปสนใจแบบนี้เนี่ยงานนี้เหมาะมากๆนะ
1: ครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบนะไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปชิมอาหารอร่อยอร่อยกันได้นะครับที่ไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026นะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับกับการที่มีงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับมีการกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 60% นะครับแผนในการทำงานนะครับในการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยมีทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับรายละเอียดดังนี้ครับงานแรกนะครับงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยเจริญสุขถึงสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยนะครับงานที่2คืองานดันท่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานติดตั้งท่อ RT-RC และฉีดเกาติ้งมอต้านะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคานิวาสนะครับงานที่5ครับงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณอยู่แถวซอยวิทยุการบินหมู่บ้านกิตินครซอยเจริญสุขและซอยข้างเมืองโบราณนั่นเองนะครับส่วนงานสุดท้ายนะครับงานติดตั้งอุปกรณ์และตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดินบริเวณซอยบีไทยซอยเทศบาลบางปู94และซอยเทศบาลบางปู92นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับก็อาจจะต้องมีความจำเป็นในการปิดเบี่ยงจราจร2ช่องทางในส่วนของช่องทางขวาถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านนะครับตั้งแต่ซอยเจริญสุขถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดอีก2ช่องทางฝั่งขวานะครับบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงสว่างคณิวาสนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี5ของทุกคืนและก็จะไม่ให้กระทบกับประชาชนหรือถ้ามีผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้กระทบน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนที่มักมีการที่เกิดปัญหาน้ำรอการระบายนะครับทาง MEA เองก็ได้มีการเน้นย้ำให้การทำงานในทุกโครงการเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหาหรือว่าผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำกับแล้วก็การควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราว บริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะได้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับมี2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกคือคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756นะครับเป็นคุณนชรีต้นวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์0644580975นะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกา0645870975นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ของทางเจ้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะนี่คือการประสานพันธ์เรื่องของระบบสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าอากาศก็จะปรับมาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะคะตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทีนี้พี่นัทเดี๋ยวพามาดูสายสีแดงเข้มบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรฟท.เนี่ยลงนามในสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่าสีแดงเข้มนะคะในช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะระยะทาง 8.84 กิโลเมตรนะคะมูลค่าโครงการ 6,057 ล้านบาทนะคะสัญญาจ้างโครงการรถไฟระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่าสีแดงอ่อนนะช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาระยะทาง 20.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สถานีเพิ่มเติม3สถานีก็คือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผ.แล้วก็สถานีบ้านฉิมพลี
1: พี่อุ้ยเพราะอะไร
2: เพราะว่าอยากใช้บริการ อยากใช้บริการนะ
1: เดินทางใกล้วัดอยู่ใกล้บ้านเรานะครับ
2: ถูกต้องนะคะมูลค่าโครงการนะคะ 14,720 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อปี2568ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือทางการรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมก่อสร้างนะคะช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาประมาณวันที่15มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ของช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณวันที่9กรกฎาคมนี้จากนั้นเนี่ยจะเริ่มแจ้งนะคะจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมปี69ค่ะแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3ปีนะกำหนดแล้วเสร็จจะได้ใช้ประมาณปี2572นะคะจากขบวนรถที่ให้บริการปัจจุบันเนี่ย25ขบวนคือทั้ง2โครงการเนี่ยถ้าเปิดให้บริการแล้วก็จะมีการปรับความถี่การเดินรถนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะได้ช่วยลดการเดินทางนะคะจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพนะแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงในฝั่งธนบุรีสารยาด้วยผ่านระบบทางรางนะคะสายหลักของเมืองได้อย่างสะดวกรวมไปถึงเรื่องของการลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยนะคะก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยนะก็จะได้ไม่กระจุกอยู่ในเมืองนะคะ
1: ถูกต้อง
2: ก็กระจายออกไป
1: คือมันจะมีความเจริญตามมาหลังจากที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านไปแล้วแน่นอนคอนโดผุดเต็มแน
2: ่ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เห็นสถานีปลายทางเนี่ยคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก
2: ็
1: แสดงว่าการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดีขึ้น
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็เรียกว่าผลพวงก็จะไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพอะไรต่างๆแถวนั้นด้วยอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งธนบุรีเนี่ยก็คือตั้งแต่สิริราชไปจนถึงศาลายา
2: อ
1: ันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเส้นที่พาดผ่านจากศรีราชเนี่ยแล้วก็ไปสุดที่ศาลายาแต่ว่ามันจะมีไปต่อกับสายสีแดงอ่อนเนี่ยอยู่บริเวณสถานีตลิ่งชันซึ่งอนาคตตรงนี้เนี่ยจะมีการทำรถไฟฟ้าในส่วนของสายสีเขียวมาต่อด้วยแสดงว่าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเดินทางเราจะสะดวกขึ้นในเรื่องของคมนาคมนะครับแล้วก็ชาวมหิดลเหมือนกันนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะรวมถึงที่เรียนที่ศรีราชก็จะเดินทางสะดวกขึ้นด้วยนะครับ
2: อ
1: ันนี้ก็คือเรียกว่าเราจะเห็นแล้วนะครับเริ่มที่จะมีการความคืบหน้าในเรื่องนี้คือเห็นข่าวมานานแล้วนะครับแต่นี่คือชัดเจนมากขึ้นนะครับ15มิถุนายนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานีสิริราชตลิ่งชันศาลายานะครับแล้วก็ช่วงรังสิตขยายต่อไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยก็เป็น9กรกฎาคมนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: ใครที่อยู่ฝั่งนั้นนะเตรียมยิ้มนะนะเดินทางจะสะดวกมากขึ้นนะคร
2: ับ
1: อีก3ปีกำหนดไว้คือปี2572แต่ว่า จะมีการเลื่อนไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอให้ขึ้นเสาก่อนแล้วกันอย่างหลังเราเนี่ยก็ดีใจเพราะว่าหนึ่งคือบ้านของผมเองเนี่ยจะอยู่ที่บางกรวยนะปกติไปลงที่บางบำรุแต่ว่าบางบำรุเนี่ยรถสองแถวรถเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยคือที่เป็นรถสาธารณะครับอาจจะยังไม่เข้าถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปลงที่บางกรวยกฟผ.อันนี้จะมีรถโดยสารเยอะ
2: ใกล
1: ้มีรถเมล์รถสองแถว
2: ค
1: ือจะเดินทางต่อสะดวกนะครับรวมถึงฝั่งพระราม6ด้วยเนาะสถานีพระราม6นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้านะครับว่าทั้งหมดแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ไปต่อเนาะกับในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคร
2: ับ
1: นอกจากในเรื่องของคนละครึ่งพาสแล้วก็ยังมีในส่วนของการเห็นชอบในส่วนของเรื่องราวต่างๆขึ้นด้วย
2: ถูกต้องค่ะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขานะคะมีการเพิ่มค่าจ้างทักษะนะคะประมาณ550ถึง650บาทต่อวันนะคะเมื่อวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าครบ.เนี่ยมีมติเห็นชอบที่กระทรวงแรงงานมีการเสนอมาเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานนะคะฝีมือ4สาขาด้วยกันจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดเอาไว้141สาขาค่ะรายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569นะคะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือเนี่ยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจูงใจให้กับแรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะได้เพิ่มหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศด้วยค่ะก็มีการเห็นชอบออกมานะกำหนดค่าจ้างนะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า4สาขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสาขาแรกนะคะคือช่างสาขาช่างเชื่อมฟักคอนะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1อยู่ที่550บาทต่อวันนะคะแล้วก็ในระดับที่2นะคะ650บาทต่อวันส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาช่างเชื่อมมิกซ์นะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานระดับที่1อยู่ที่550บาทต่อวันนะคะแล้วก็ระดับที่2 650บาทต่อวันค่ะส่วนสาขาที่3นะคะสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับที่1อยู่ที่560บาทต่อวันค่ะและสาขาที่4นะคะสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะอัตราค่าจ้างนะคะตามมาตรฐานฝีมือระดับที่1630บาทต่อวันนะคะทางนี้ให้มีผลบังคับใช้90วันนับจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงแรงงานที่มีการเสนอไปนะครับแล้วก็ครม.ก็มีการเห็นชอบนะครับก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่ทำงานนะเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับเพิ่มค่าจ้างให้ตรงนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีการถูกรับมอบจากทางคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่รับทราบข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีที่มีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระในเงินบำรุงการศึกษานะครับตรงนี้มีการบอกว่าถ้าคนที่ไม่จ่ายคนที่ค้างค่าเทอมเนี่ยจะไม่ได้รับใบจบนะครับแล้วส่วนของทางกสม.เนี่ยก็มีการมายื่นนะครับทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีการสั่งการนะครับในเรื่องของให้พวกโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนี่ยตรวจสอบดูแลหน่อยเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ทางการศึกษาให้เด็กเนี่ยสามารถนำเอกสารเหล่านี้เนี่ยไปยื่นในการรายงานตัวต่อเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอและแนวข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับจากทางหน่วยงานนะครับแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วก็ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันหลังจากนี้นะครับก็ต้องมีการติดตามกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาที่เด็กหลุดออก
7: จากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ให้ได้โดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะครับและก็เพื่อเป็นการคุ้มครองในเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและก็สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยได้มอบให้กับภาคีเครือข่ายได้รับรองไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้คือมันมีบางโรงเรียนที่พอเด็กๆเนี่ยไม่จ่ายค่าเทอมก็คือไม่ให้ใบจบซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีการทำอย่างอื่นไหมที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถมีเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปสามารถเรียนไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้ได
2: ้
7: ส่วนเรื่องค่าเทอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีการทำสัญญา
2: ผ่อนพันได้ไหม
7: หรืออะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงที่ทำให้สามารถไม่ตัดอนาคตเด็กตรงนี้นะครับอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยคือประเทศไทยของเราเนี่ยก็พยายามผลักดันให้เด็กที่ไม่ได้เรียนการศึกษาเนี่ยที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่การศึกษาพัฒนาไปมากกว่านี้การทำแบบนี้อาจจะเป็นการชะลอหรือเปล่าหรือว่าเป็นการยับยั้งในเรื่องของนโยบายนี้หรือเปล่าอ
2: ัน
7: นี้ก็ต้องฝากสถาบันศึกษานะครับดูแลด้วยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองก็จะเข้าไปร่ว
2: ม
7: กำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะเพราะนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของทุนอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยคือเก่งมีความสามารถแต่ขาดเรื่องของทุนทรัพย์อะไรต่างๆนะคะก็มีหลายๆโครงการนะที่จะช่วยป้องกันเรื่องของ Thailand Zero Drop Out นะคะไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่โนนัท
7: ใช่ครับวันนี้มีทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็ไม่ได้เหลือไปมองเลยนะนะครับอ่านข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ทักทายมานะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับหลากหลายสติกเกอร์เลยนะครับรวมถึงพี่พิสมัยจึงสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะน้องโดนัทน้องสายป่าน
2: สวัสดีค่ะ
7: แล้วก็ทีมงานทุกท่านแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณต้นน้ำประมินนีละโสครับทักทายกันเข้ามาด้วยสติกเกอร์โอ้โหหลากหลายความคิดเห็นนะครับ
2: ค
7: ุณสุชินด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่พิเชษสวัสดีครับนะครับคุณสุเทพครับพี่สุเทพบอกสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: พี่ภัทรพรเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านทีมงานทุกท่านค่ะนะครับพี่สุเทพบอกว่าที่อำเภอเมืองราชบุรีวันนี้ไม่มีแดดนะในช่วงเช้านะครับเป็นครึ้มๆเหรอครับหรือว่ามีฝนทักทายกันมาบอกกันได้นะครับพี่รจนาบอกว่าสวัสดีค่ะ

0: แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณพี่บังออนนะสวัสดีค่ะปทุมธานีวันนี้อากาศครึ้มนะเหมือนฝนจะตกค่ะที่คลองหลวงที่ดินแดงก็น่าจะอากาศคล้ายๆกันนะครึ้มๆไม่มีแดดนะครับแล้วก็พี่สุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกับพี่สงเงียมครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยรับฟังรับชมด้วยนะครับที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุที่กรุงเทพมหานครอากาศครึ้มๆอยู่แต่ว่าฝนยังไม่ตกครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือพี่สายน้ำวิรุณด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะนะครับอีกหลายข้อความนะฝั่งทาง TikTok ก็มีการทักทายกันเข้ามาส่วนใหญ่จะถามถึงในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีการชี้แจงกันย้อนหลังกันได้นะครับสามารถมาดูย้อนหลังพวกเรากันได้นะผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าข่าวสารไหนเด่นๆเราก็จะมีการตัดเป็นคลิปแยกๆให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มาติดตามกันด้วยนะครับพี่รุ่งนภาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโดนัทน้องสายป่านวันนี้ที่แม่สอดฝนตกแต่เช้าเลยแม่สอดก็ฟังชายแดนไทยเมียนมานะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกยังไงก็เวลาจะเดินทางหรือว่าจะไปที่ไหนก็พกร่มกันหน่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: ค่ะใน TikTok นะคะพี่สาธิธรบอกว่านครสวรรค์ตกแล้วค่ะอย่างหนักเลย
0: โอ้โหนะครับหลายพื้นที่เนี่ยคือต้องบอกว่าเกิดเหตุฝนตกเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องจับตากันดูจะเดินทางไปไหนก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับฟังพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับพี่กิติการบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ที่ตอตันเตี้ยนะตำบลตอตันเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัยท้องฟ้าครึ้มก็ใกล้ๆกับนครสวรรค์ที่น้องป่านบอกเมื่อสักครู
1: ่นะครับ
0: ใครมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงฤดูฝนตอนนี้สามารถทักทายมาบอกพวกเรากันได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ไปต่อกันในเรื่องนี้ไหมน้องป่านในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกดีกว่าน
1: ะคะล่าสุดแล้วนะคะก็ทางคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงกระแสข่าวนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการมอบหมายเนาะให้ทางกรมประชาสัมพันธ์กับทางกสทช.มีการหารือกันนะคุยกันว่าจะยังไงซึ่งกระแสข่าวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือบอกรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะช่วงระหว่าง11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านบอกว่าคืออย่างที่ทราบว่าท่านนายกเนี่ยคือปรารถนาอยากจะให้คนไทยมีความสุขนะได้ดูบอลโลกกันในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการประชุมครม.กันนะก็มีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงทางกสทช.ด้วยที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนนะคะแต่หลังจากที่คุยแล้วเนี่ยพบว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: เนื่องจากเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางอะไรก็ตามต่างๆนะคะขณะเดียวกันวันเวลาถ่ายทอดเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสมกับเวลาในไทยทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารเนี่ยอาจจะไม่มากนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมาเนี่ยคุณสุภาพบอกคือไม่สามารถเปิดเผยได้นะเพราะว่าเป็นกติกาของทางฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะ
0: คร
1: แต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยคือท่านบอกจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้นะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยประชากรกว่า70ล้านคนนะคะ
0: ค
1: ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมี 1,500 คนเยอะกว่าเรา20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยนิดหน่อยถ้าหากคิดเป็นรายหัวเนี่ยราคาต่างกันคือ 10-20 เท่าเลยนะคะ
0: ค
1: ฉะนั้นรัฐบาลก็เล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้เราเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องแต่ตัวเลขที่เสนอมาเนี่ยคือค่อนข้างสูงแล้วก็ประกอบกับเอกชนเนี่ยไม่ได้สปอนเหมือนรอบก่อนนะไม่ได้มีเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนพอช่วงเวลาที่ถ่ายทอดเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะก็คือพูดง่ายๆแหละมันไม่คุ้มนะคะที่จะลงทุนนะเนาะส่วนเรื่องของช่องทางอื่นที่จะให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่าอยู่เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าทางฟีฟ่าเนี่ยมีช่องทางรับชมที่ต้องเสียเงินเองแล้วก็อาจจะเข้ารับชมได้หรือว่าบางแมตช์ที่อาจมีการแข่งขันถ่ายทอด 5-10 นาทีก็มีแนวคิดแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะ
0: ค
1: ือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประชาชนเนี่ยถอดใจได้เลยหรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้วนะคะคุณสุภมาศบอกยังต้องรอดูว่าเอกชนเนี่ยคือมีรายใดที่เขาจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจไหมซึ่งก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะส่วนโอกาสที่จะลดราคาลงก็ต้องดูตัวเลขที่เสนอมาก่อนถ้าหากไม่ใช่ราคาที่ยุติธรรมเนี่ยคือท่านบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกนะคือถ้าลงทุนไปจริงๆเนี่ยเอกชนไม่มีรายไหนที่สนใจจะมาลงทุนแล้วตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงเราจะตอบกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าเราจะเอาก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนกับตรงนี้เลยหรือยังไง
0: ใช่คือถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเราก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราจะมาลงทุนเรื่องนี้จริงๆน้องปาแล้วบนโลก

0: ออนแอร์ตอนช่วงที่เป็นช่วงที่คนไทยนอนเราจะเอาสปอนเซอร์ไหนมาลง
1: ถูก
0: ต้องไหมครับแล้วพอมาลงแล้วเนี่ยคือมันคุ้มไหมอ่ะกับในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะแพง
1: นะคร
0: ับอย่างที่บอกคือมาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละสำหรับลิขสิทธิ์ทั่วทั้งโลกนะครับแต่ว่าในเรื่องของเมื่อมาคัดมาวัดกับจำนวนประชากรในประเทศของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูงกว่าประเทศที่มีจำนวนประชากรที่เยอะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าจะซื้อหรือไม่แต่แน่นอนว่าทางรัฐบาลเนี่ยคงไม่แล้วนะครับอาจจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนหรือเปล่านะครับที่จะมีการใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับนัดแรกเนี่ยคือ11มิถุนายนนะครับสำหรับการที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะได้หรือไม่นะสำหรับการได้รับชมสำหรับแฟนคอบอลนะครับแต่อย่างพวกเราก็ไม่ได้ติดตามนะจริงๆในเรื่องของที่ท่านสุภาพบอกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็เห็นด้วย
1: ก็เห็นด้วย
0: เพราะว่าเอาไปทำอย่างอื่นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที
1: ่
0: เราจะมาดูบอลโลก
1: แล้วก็อาจจะได้กับคนในหลายกลุ่
0: ม
1: มากกว่านะคะก
0: ็
1: เป็นคำชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลก
0: ครับเมื่อวานนี้ครม.มีเคาะอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเคาะวันที่16ตุลาคม2569เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการสั่งให้วันที่12 14 15เป็นการ work from home ในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการเรียกว่าเป็นการจัดประชุมนะครับสำหรับสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประจำปี2569นะครับก็จะมีคณะผู้บริหารและก็ผู้นำทางการเงินกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางเข้ามาร่วมในครั้งนี้นะก็มีการประกาศออกมาในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นนะ
1: คร
0: ับจังหวัดอื่นไม่ได้ร่วมนะ16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
11: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ปากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
12: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
13: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการกฎหมายใกล้ตัว15:07 น.รายการคลื่นใสไวทีน16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-0

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งหานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเข็มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มเจ็บใส

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในวันนี้นะคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569เป็นวันที่สายฝนโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดระนองตกทั้งวันเลยคุณผู้ฟังไม่ได้หยุดพักหายใจกันเลยนะแล้วก็เวลาช่วงมาทำงานตอนเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาที่จะกลับบ้านหลังจากทำงานนะคะเป็นช่วงที่ตกเยอะเป็นพิเศษเหมือนที่เขาคุยกันในทุกๆฤดูฝนว่าฝนเนี่ยมันจะมาตามนัดจริงๆนะมันจะมาในตอนเวลาที่เรากำลังจะออกไปทำงานหรือว่าเรากำลังจะกลับบ้านกลับจากที่ทำงานนะคะตกเป็นเวลามากจริงๆมาตามนัดจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละอยากจะแจ้งเตือนว่าวันนี้อ่ะคือฝนตกหนักในหลายพื้นที่จริงๆเพราะอยู่ในช่วงของการประกาศแจ้งเตือนพอดีนะคะเป็นการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่11แล้วนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หนักมากๆค่ะมีฝนตกเยอะมากด้วยในพื้นที่จังหวัดระนองเองก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะมาดูปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่กันหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ประมาณ 60% ก็ถือว่าตกหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาพรวมโอ้โหภาพรวมวันนี้ค่ะ60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร60%ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มี 70% ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็จะตกหนักพอๆกับในพื้นที่ภาคใต้เลยมาเจาะลึกกันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 60%แล้วก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ยังคุมสถิติอยู่คือตั้งแต่ช่วงที่ฝนเริ่มมาคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยคือติดเรทแบบ 70% มาในทุกๆวีคเลยนะคะจนมาถึงวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังคง 70% อยู่ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ไหนที่เป็นทางน้ำไหลผ่านเป็นพื้นที่ลุ่มเสี่ยงต่อการที่แบบว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานๆแล้วจะทำให้เกิดน้ำท่วมก็ต้องระวังกันให้ดีๆนะคะแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยก็กำลังดูแลในเรื่องของการกักเก็บน้ำในช่วงที่หน้าฝนฝนตกเยอะๆแบบนี้เอาไว้อยู่เพราะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักตามประกาศที่ออกมาก็คือวันที่19ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะแต่มันก็ถ้าเกิดว่าเราไปเฉลี่ยดูกับภาพรวมของการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดหน้าแล้งอะค่ะมันจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าดูในระยะยาวตลอดทั้งปีค่ะปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปี68แล้วก็มันจะมีช่วงหน้าแล้งสลับกันไปแบบนี้ค่ะหน้าแล้งพอช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็จะแล้งยาวไปอีกสักพักนึงแล้วก็จะมีหน้าฝนตกลงมาประมาณนี้นะคะลักษณะแบบนี้เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่หน้าฝนมาเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีๆหรือแม้กระทั่งพื้นที่ไหนที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ารู้ว่าเสี่ยงก็จะต้องลดการสูญเสียโดยการที่เตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะไม่ใช่พอติดตามพยากรณ์อากาศว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยมันจะแล้งหนักกว่าปีที่แล้วนะฝนคงจะตกไม่เยอะเท่าไหร่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็ให้เห็นได้แบบชัดเจนเลยนะว่าฝนมันตกจริงๆตกแล้วแบบตกไม่หยุดด้วยคุณผู้ฟังบางพื้นที่นะคะตกหนักลมแรงอีกค่ะหลังคาบ้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายกันไปการจราจรบนถนนหนทางต้นไม้โค่นล้มลงมาเส้นทางในพื้นที่จังหวัดระนองขาเข้าเมืองระนองนะคะก็ประสบอุบัติเหตุแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจคุณผู้ฟังค่ะต้องติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่ลูกๆหลานๆของเราอะค่ะเขาเดินทางไป
โรงเรียนพอดีแล้วก็โรงเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแหล่งในการพบเชื้ออยู่แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการป่วยได้ง่ายๆก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องที่ต้องนำมาบอกเลยแล้วคืออีกไม่กี่วันแล้วค่ะถึงเวลาแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเงียบๆนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือถ้าเกิดว่าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือโครงการคนละครึ่งพลัสนี่แหละค่ะต่อยอดมาแต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนชื่อเผื่อทุกคนจะยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนละครึ่งยังไม่มาอีกนะจริงๆมันมาแล้วแต่มันมาในรูปแบบของชื่อไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะเริ่มดำเนินการแล้วค่ะภายในเดือนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเขากำหนดว่าจะมีการเปิดเริ่มลงทะเบียนให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมวันนี้วันที่20แล้วเหลืออีกแค่5วันคุณผู้ฟังบางคนยังไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหนลงทะเบียนยังไงแล้วใช้จ่ายยังไงค่ะใครที่ฟังข่าวนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็แชร์ข่าวสารให้คนอื่นๆได้รับรู้กันด้วยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าต่อยอดมาจากคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3เริ่มลงทะเบียน25นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มใช้จ่ายเนี่ยจากวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะรอบนี้รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้คุณผู้ฟังจากเดิมเนี่ย 50-50 ถูกไหมคะคนละครึ่งแต่รอบนี้ค่ะรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของ100บาทรัฐช่วย60เราออกเองแค่40บาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยวงเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยก็คือจะได้จำนวน 4,000 บาทแต่ 4,000 บาทนี้คุณจะไม่ได้รวดเดียวค่ะคุณจะได้ทยอยไปในแต่ละเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มต้นการใช้จ่าย1มิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนคือคุณจะได้เลย 1,000 บาทพอเดือนต่อไปก็จะได้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน2569รวมแล้วเป็น 4,000 บาทใช้จ่ายผ่านช่องทางเดิมเลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แม่ค้าร้านค้าก็จะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินน่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนั่นคือถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายแล้วนะคะเขามีข้อกำหนดมาว่าคุณต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน 1,000 ต่อ1เดือนถ้าเกิดว่า1เดือนคุณใช้จ่ายไม่หมด 1,000 บาทคุณไม่สามารถทบไปเดือนต่อไปได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาของโครงการ4เดือนก็ตามแต่ก็ทบยอดของเดือนต่อเดือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว 1,000 ก็จ่ายให้หมดภายใน1เดือนแล้วก็1วันเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้สูงสุดนะคะ200บาทต่อ1วันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็บริหารจัดการกันให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกฎกติกาเดิมเลยนะคะคนที่เคยเข้าร่วมในเฟสที่ผ่านมาก็สามารถเข้าร่วมได้ส่วนใครที่เป็นหน้าใหม่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันผ่านทาง2ช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็www ไทยช่วยไทย plus นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้คุณผู้ฟังเวลามันรวบรัดจริงๆนันท์เองก็นำมาบอกคร่าวๆแล้วก็แจ้งเตือนกันให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่า25พฤษภาคมนี้อีก5วันเท่านั้นคุณผู้ฟังเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะ2ช่องทางที่เราได้บอกไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz เข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนจะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสารอื่นๆที่เราแบบอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook กันด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะหนึ่งข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศอย่างที่บอกไปแล้วก็ถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นมานะคะเราทุกคนก็จะต้องดูแลให้ดีๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการประกาศแจ้งเตือนมาแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้แต่ก็ยังประสบความเสี่ยงต่อการรับมือของภัยแล้งอยู่ดีท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงรวมถึงช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันไปค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันไปนะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีคณะองคมนตรีค่ะได้ร่วมสังเกตการแล้วก็ให้คำแนะนำรวมถึงข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะรวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เขาต้องปรับตัวแล้วก็ให้ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการลงมาค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งและในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่ามีปัญหาในพื้นที่คุณจะต้องแจ้งมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะต้องนำแผนที่มีการวางแผนไว้ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายไปสู่ชุมชนจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน19ถึง22ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข่าวก่อนที่จะไปพักฟังผลงานเพลงกันแล้วกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันนี้เลยค่ะในช่วงเย็นเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จกันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราได้แจ้งไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาไล่เรียงข่าวสารอื่นๆข่าวสารที่ต้องติดตามกันในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงต้องจับตามองกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ามาคุย
1: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็มาคัดข่าวกันเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียบ้างน้ำมีปัญหาบ้างแล้วก็อะไรต่างๆนานาเลยนะคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยนะกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการขอร้องว่าชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำนี้ค่ะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการไม่ทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันค่ะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทรถึงตลาดมุมเมืองหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเลยค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกันนะคะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกประทีปนะคะก็เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ค่ะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับปรุงลำรางระบายน้ำที่เคยชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากโครงการก่อสร้างเดิมเนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกแล้วก็มีงบประมาณจำกัดส่งผลให้บางจุดพังทลายลงไปแล้วพังลงไปไม่พอคุณผู้ฟังไปทับถมแล้วก็ยังไปขวางทางน้ำไหลด้วยซึ่งทางน้ำสายนี้ค่ะมีความสำคัญมากๆในการช่วยระบายน้ำจากภูเขาด้านหน้าแล้วก็ระบายน้ำจากชุมชนโดยรอบก็ทำให้กระแสน้ำไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทีนี้พอมันไปถมทางไหลของน้ำเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกค่ะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังยิ่งในพื้นที่แล้วก็ในช่วงที่แบบเป็นช่วงน้ำหลากหรือว่าฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็ไหลระบายได้ไม่ดีเลยค่ะก็สร้างประโยชน์เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าลักษณะทางช่วงนี้ก็ต้องไปดูโครงสร้างกันว่าจะต้องทำยังไงให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ประสบปัญหาว่าก่อสร้างไปแล้วเนี่ยอิฐมันหล่นลงมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำในต่อไปข้างหน้าค่ะก็ต้องมาหารือกันอีกทีนึงนะคะโดยทางด้านของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาตรวจสอบวันนี้ก็เห็นว่ามันยังมีการทิ้งน้ำโดยที่อาจจะไม่มีการบำบัดน้ำเสียลงไปก่อนแล้วก็ทิ้งไปแล้วเรื่องของการระบายน้ำมันก็ไม่ได้โฟลว์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่มันก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในระยะยาวได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ได้ฝากไปถึงเทศบาลตำบลวิชิตให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องของการควบคุมการทิ้งขยะการทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำเหล่านี้มันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะใช้น้ำในภาคการประมงได้อีกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการไปตรวจเยี่ยมหน้างานค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อจะได้ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะให้ปัญหานี้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดมากที่สุดต้นต่ออยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงไหนก็ให้ไปแก้ที่ตรงนั้นค่ะจากที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นพื้นที่ที่โอ้โหฝนตกหนักมากจริงๆแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนมาอยู่เรื่อยๆนะคะการประกาศแจ้งเตือนล่าสุดของทางพังงาเนี่ยก็ยังคงเจอฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้เลยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยจากฝนที่มันตกสะสมเป็นเวลานานๆนะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วนะคะตกแค่ตกต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงเนี่ย ก็ระบายน้ำไม่ทันแล้วนะสุ่มเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอีกก็น่ากังวลอีกนะคะแล้วก็เนื่องจากฝนที่ตกหนักมากๆเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทในพื้นที่อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาด้วยค่ะสักช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยง 11:23 นาทีคุณผู้ฟังมีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทไหมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะตาม4อำเภอที่เราได้บอกไปนะคะก็นั่นแหละว่ามีฝนตกหนักมากๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะจะมีฝนตกสะสมมากถึง150มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำต่างๆก็ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคทเขาบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองของจังหวัดพังงาค่ะดูจากภาพโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะก็น้ำระบายไม่ทันเกิดการน้ำระบายไม่ทันค่ะการจราจรบนถนนตอนนี้เนี่ยก็เมื่อตอนเกิดเหตุของเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณ17ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าพี่น้องประชาชนเองก็แก้ไขปัญหาบางคนเนี่ยก็ต้องเข็นรถกันไปฝ่าในจุดที่น้ำมันระบายไม่ทันแล้วมันค้างอยู่บนถนนการสัญจรไปมานะคะอย่าประมาทค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆด้วยนะคะบ้านไหนที่เราสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะว่ามันเกิดน้ำท่วมทุกๆปีแล้วมันน้ำท่วมบ่อยในช่วงหน้าฝนอะไรแบบนี้ก็สามารถเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนได้เลยยิ่งบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะสามารถถ้าเกิดว่าเรามีเหตุหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนของปภ.ได้นะคะจำเอาไว้เลยเขียนติดฝาบ้านเมมใส่โทรศัพท์หรือจำเอาไว้เลยยิ่งดีคุณผู้ฟังสายด่วนของปภ.1784โทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโทรแจ้งเหตุอะไรก็ได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองมาฝากกันต่อแต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นของแต่ละพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ขือบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: มาคุย
3: สนิทใจค่ะผลงานเพลงจากปามี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะความเหงาโทรเข้ามานะคะจากเตชินค่ะสองผลงานเพลงอย่าเพิ่งน้อยใจนะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแต่เพลงสตริงทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะสลับกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดเพลงลูกทุ่งให้อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะคะก็มีการขอกันเข้ามานะคะก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองผลงานเพลงค่ะทักทายทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทรนองนะคะทักทายคุณต้นน้ำทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะมาตามนัดเหมือนกันแหละ2คนนี้นะคะทักทายกันไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายกันเองรถเช่าด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่กระบี่แล้วก็ที่ระนองบ้านเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการ

การส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะด้วยนะคะในที่ประชุมค่ะเขาเห็นชอบให้จัดอบรมสร้างความรู้ให้แก่สร้างอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีส่วนอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขยะด้วยนะคะก็ต้องเรียกคนกลุ่มนี้แหละมาจัดการอบรมสร้างความรู้แล้วก็ให้อยู่ในระบบของการแก้ไขปัญหาที่เขาได้บอกไว้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น2ชุดนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำสถานประกอบการโดยทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ค่ะสาธารณสุขกระบี่ด้วยแล้วก็อบต. อ่าวนางนะคะแล้วก็มีท้องถิ่นจังหวัดค่ะแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่แล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วยนะคะซึ่งการทำงานในส่วนนี้ค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาขยะจริงๆแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยต้องมีการวางระบบที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะคะก็ฝากทุกๆคนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอันนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่จะต้องดำเนินการในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของน้ำเน่าเสียแล้วก็ปัญหาเรื่องของขยะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนเลยค่ะก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการสอดส่องดูแลถ้าเกิดว่าพบปัญหาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาเข้าไปดูแลให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้นะคะมาดูที่ระนองค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาของการแก้ไขวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีปัญหานี้มีมานานแล้วคุณผู้ฟังคือถ้าพูดจริงๆอ่ะมันมีมานานมากๆแต่ว่าที่มันเห็นผลว่ามันส่งผลกระทบมากจริงๆอ่ะก็คือกระทบมาตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาแล้วค่ะจนตอนนี้มัน69ไปแล้วอ่ะมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเกิดมาจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ก็ยังแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่หมดสักทีจนปัจจุบันนี้น้ำมันก็ยังขุ่นอยู่นะคะแล้วพอน้ำมันขุ่นแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบในหลายๆด้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือว่าทัศนียภาพหรือแม้แต่กระทั่งระบบนิเวศของน้ำค่ะสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่เนี่ยคือก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆลดหายไปค่ะวิถีชีวิตของชาวประมงก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยแถมยังกระทบไปจนถึงระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เขาใช้อยู่ค่ะประมาณ 2,000 กับอีก10ครัวเรือนคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดเวทีให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันสิทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานมาพูดคุยกันว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างแล้วมันกระทบไปถึงไหนแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเขาอยากจะให้แก้ไขปัญหายังไงซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มีการไปตรวจสอบนะคะล่าสุดที่มีการตรวจค่าคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพน้ำค่ะมีการตรวจสอบไปโดยเฉพาะในช่วงต้นปี69ตรวจวัดได้มากถึง212 NTU ซึ่งมันมีค่าโลหะหนักอะค่ะมันเกินมาตรฐานแล้วก็สูงกว่าตอนปี68อีกนะประมาณ 5-8 เท่าก็ต้องมีการมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็มีแผนในการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยในปี70เตรียมที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบริเวณต้นน้ำกระบุรีแล้วก็ในพื้นที่ปากจันส่วนเรื่องของการพูดคุยเจรจาก็ต้องมอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมกันไปแล้วก็ในระดับพื้นที่นะคะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันมีปัญหาแล้วมันส่งผลกระทบมากด้วยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นก่อนเอาที่แบบมันเห็นผลฉับพลันได้ก่อนถึงแม้ว่าน้ำขุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่หายไปแบบ 100% แต่แบบค่อยๆลดลงก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าตรวจแล้วเนี่ยมันหนักกว่าปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆน่าจะเดี๋ยวจะบอกลากันไม่ทันเนาะต้องบอกลากันซะก่อนค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยแล้วกัน

นะคะฝนตกไหมจากทรีแมนดาวค่ะแล้วก็เรากลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆไปจนถึงเวลา10นาฬิกาทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาตะกบป่ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลีเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า50%รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปอภิสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวง Lunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปครับท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
14: เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
15: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
16: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
15: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
16: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
15: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
17: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
19: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
18: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ. 1784ครับป้า
19: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
20: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
21: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
3: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
21: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
22: งานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ 10:10 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะซึ่งทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz แล้วก็ในส่วนของเพจสวทภูเก็ต PRD เพจปชส.จังหวัดภูเก็ตกันด้วยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้มีบางช่วงบางตอนในช่วงเวลาของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาฝากกันด้วยนะคะวันนี้มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเดี๋ยวจะหยิบยกในช่วงบางช่วงบางตอนนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็มีในส่วนของโครงการร้านอาหารอุ่นใจด้วยเดี๋ยวจะมาฝากกันในช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์สักครู่เดียวกลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
4: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
3: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ล่าหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะเวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพค่ะส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะคะส่วน 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ มาดูทางด้านของครม.กับการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,718.6 ล้านบาทซึ่งก็อยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะได้แก่1ค่ะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะแล้วก็2ต่อมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40นะคะ60/40เพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนด้วยกันที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2564ก็คืออ่ะขออภัยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ก็คือ4เดือนนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะนอกจากนี้แล้วร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำเอา AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้านั้นได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถดูข้อมูลโดยสามารถที่จะดูข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อที่จะใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนนะคะประชาชนแล้วก็ทางกรมอุตุก็มีการเตือนฝนตกหนักจนถึงวันที่21พฤษภาคมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแม้นจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์ก็พบว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับสถานการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569และอาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งก็จะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำสภาพความเสี่ยงภัยแล้วก็ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่ร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของทางภาครัฐนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะมอบทางด้านของประเดิมนายประเดิมชัยค่ะลุยในการปราบแอปเงินกู้ออนไลน์เปิดรายชื่อ5แอปแอบอ้างสคบธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.ส่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับ DI ขอไปค่ะ DE นะคะธปท.จับมือกับ DE ฟันคดีอาญาเตือนประชาชนเจอสัญลักษณ์หน่วยงานรัฐสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโดนหลอกค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายจากทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบติดตามผลการเฝ้าระวังแอปเงินกู้ออนไลน์ค่ะตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาที่ให้คุมเข้มธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ใช้กับดักสัญญาเอาเปรียบประชาชนโดยมีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางด้านของนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยค่ะด้านของนายประเดิมชัยก็กล่าวว่าปัจจุบันแอปเงินกู้แอปอ้างระบาดหนักค่ะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์โดยด่วนซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ทางสคบนะคะตรวจแอปเงินกู้แล้วก็สินเชื่อบนGoogle Play Store และ App Store พบมี5แอปพลิเคชันที่มีการแอบอ้างชื่อสคบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองนะคะว่าเป็นผู้รับรองนะคะก็จะมี5แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะมีอย่างเช่นว่าได้แก่ Easy เงินกู้สุกเงินนะคะแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อสะดวกสบายกรีนวิ่งเงินด่วนต่อมานะคะแอปที่4ก็เป็นสีเขียวกู้ง่ายได้ไวนะคะแล้วก็แอปที่5เป็นสินเชื่อแพชชั่นนี่คือในส่วนของ5แอปที่ว่านั่นเองนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตนนั้นขอย้ำว่าทางสคบธปท.แล้วก็กลต.นั้นไม่เคยออกใบรับรองให้แอปเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นการแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายชัดเจนนะคะรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำแล้วนะคะว่าสคบนั้นเป็นยุคที่ต้องเป็นยักษ์ที่มีกระบองใครเอาเปรียบประชาชนก็ต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดนั่นเองนะคะทั้งนี้ทางการกระทำดังกล่าวนั้นก็เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522มาตรา22ห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงโทษตามมาตรา47จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงินพ.ศ. 2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/2568 เรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมค่ะส่วนทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบ.ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างสคบ.ทปท.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยทางสคบ.ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปท.แล้วหากพบว่าเป็นแอปไม่ได้รับอนุญาตทางทปท.ก็จะแจ้งความดำเนินคดีอาญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้ทางกระทรวง DE ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกันนี้ทางสคบ.ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าชี้แจงในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ทางบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็แจ้งว่าถูกแอบอ้างชื่อแล้วก็ได้แจ้งความไว้แล้วนะคะซึ่งทางสคบ.ก็จะพิจารณาหลักฐานทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายก็เป็นในส่วนของแล้วก็ยังมีอีกนะคะอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ยังย้ำว่าขอเตือนประชาชนก่อนกู้เงินผ่านแอปใดๆเนี่ยหากแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากสคบ.ทปท.หรือว่ากลต.ก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการหลอกลวงเพราะไม่มีหน่วยงานใดออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวอย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะตรวจรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งสคบ.ขอขอบคุณทางทปท.และกระทรวง DE ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลผู้บริโภคที่พบแอบอ้างหน่วยงานต่างๆนะแอบอ้างชื่อหน่วยงานก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB นะคะ OCPB Connect นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปวันนี้มีบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์นางสาวกาญจนาศรีรักษาผู้อำนวยการสำนักงานคปพ.จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการร้านอาหารอุ่นใจนั่นเองสัมภาษณ์โดยดีเจปอนนะคะสุกัญญาศรีอินกิจอปมช.ภูเก็ตเราไปติดตามฟังกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนะคะพอพูดถึงคปพ.ปั๊บเนี่ยนะคะพอเป็นตัวย่อตัวเต็มนี่แทบจะลืมเลยนะผอ.ย่อมาจากอะไรนะคะ
3: คปพ.ก็คือย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเองนะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะ
2: ดีแล้วค่ะที่มีตัวย่อค่ะสำหรับในส่วนของคปพ.จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ดำเนินการในเรื่องของการทำเรื่องของด้านประกันนะคะแล้วก็ดูแลผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าทุกครั้งเนี่ยพอจะมาร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงการฝากบ้านการเดินทางในช่วงของเทศกาลต่างๆนะคะทีนี้มาวันนี้เนี่ยโครงการของเราที่เกิดขึ้นเป็นโครงการยุวชนยุวชนแสดงว่าต้องเป็นเด็กๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็จริงๆยุวชนก็คือมีอายุไม่เกิน20ปี
2: ไม่เกิน20ปี
3: ทราบกัน
2: อ้าวก็คือจริงๆตอนนี้เรียบร้อยเลย
3: เราอาจจะวัยรุ่นอยู่แต่วัยรุ่นตอนปลายสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็จริงๆโครงการนี้ค่ะยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ว่าเราก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็คือ Insure Fluencer The New Gen 2026นะคะซึ่งโครงการนี้จริงๆมันต่อยอดมาจากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนะคะซึ่งโครงการนี้เรามีที่เราเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วปีนี้เราก็ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีการเชิญชวนนะคะให้น้องๆให้โรงเรียนนะคะสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการนะคะ
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะ
3: จริงๆชื่อก็คือฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะก็เราอยากให้น้องๆที่เป็นยุวชนเนี่ยได้มีการเหมือนเป็นกระบอกเสียงของคปพ.ด้วยในการที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชนสังคม
2: ค่ะ
3: นะคะรวมทั้งในส่วนของโรงเรียนก็อาจจะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็อาจจะนำเรื่องของการประกันภัยเป็นเข้าเป็นสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็กยุวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้รับความรู้แล้วก็ไปถามมาที่จะถ่ายทอดต่อให้แก่ชุมชนสังคมรวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายรวมแม้กระทั่งทางผู้ปกครองหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดอะไรต่างๆเพื่อจะได้ให้เขามีความรู้เรื่องประกันภัยด้วยเพราะว่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ความรู
2: ้ค่ะต้องมีเข้าค่ายอบรมแล้วก็คุณสมบัติของยุวชนที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: ค่ะปีนี้เรากำหนดนะคะในเรื่องของยุวชนก็คือเป็นนักเรียนม.1 ถึงม.6 นะคะหรือว่าถ้าระดับอาชีวะก็จะเป็นปวช.1 ถึง3
2: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดนะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือจะมีวันที่จัดให้ความรู้อบรมน้องๆ นะคะมีการทำฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการจัดบูตแคมป
2: ์
3: นะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู
2: ้
3: ไม่ว่าจะทำเป็นในรูปแบบของสื่อสารสื่อต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นบอร์ดนิทรรศการในโรงเรียนในสถานศึกษาหรือการออกไปประชาสัมพันธ์ความรู้อาจจะเป็นรูปแบบของคลิปสั้นนะคะหรือว่าทำเป็นเพลงหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะ
2: ก็จะมี
3: การประกวดด้วย
2: แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าที่มาอบรมไว้ก่อนแนวทางการทำการตัดต่อคลิปการบอกพูดเรื่องราวสาระข้อมูลต่างๆใส่บะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็จริงๆเราจะขอเรียนเชิญในส่วนของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยเข้าร่วมให้ความรู้น้องๆในฐานะของการเป็นอินฟลูเอนเซอร
2: ์
3: ว่าเราจะทำคลิปยังไงเราจะพูดจาวิธีการสื่อสารยังไงให้เป็นที่สนใจแล้วก็ให้มีคนติดตามมียอดฟอลโล่ยอดติดตามเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของความรู้ด้านประกันภัยก็โดยเจ้าหน้าที่คปพ.ภูเก็ตรวมทั้งในเรื่องของชมรม ชมรมธนาคารไทยที่เขามาให้ความรู้แก่น้องๆแล้วก็จะมีชมรมประกันวินาศภัยที่มาร่วมเล่นเกมมาร่วมเล่นฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆด้วย
2: เป้าหมายประมาณเท่าไหร่คะกี่คน
3: จริงๆปีนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะจัดสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาไม่เกิน2โรงเรียนแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมก็ครั้งละไม่น้อยกว่า100คนนะคะค่ะซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะในเดือนมิถุนาที่จะถึงแล้วก็จะมีการประกวดในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยซึ่งทราบมาว่าเงินรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่เยอะมากเกือบ 100,000 บาทก็อยู่ที่ 80,000 บาทแล้วก็จะได้ในส่วนของโล่รางวัลและเกียรติบัตรเราทันสมัยนิดนึงนะคะเราเป็น e-licensing นะคะเราเป็นทางออนไลน์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีคุณครูที่ปรึกษานะคะก็จะได้รับในส่วนของโล่และเกียรติบัตรตรงนี้ด้วย
2: ทั้งสองโรงเรียนนี้มีตั้งเป้าหมายหรือยังคะว่าไปโรงเรียนไหนอะไรบ้าง
3: ปีนี้เราดีไว้ได้ที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งท่านผอ.ท่านน่ารักมากเป็นของอาชีวศึกษานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราประสานไว้นะคะแล้วก็จะขอเข้าพบในภายในอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นสารพัดช่างภูเก็ต
2: สารพัดช่างภูเก็ต
3: นะคะแล้วก็เราจริงๆเราเชิญชวนหลายโรงเรียนในส่วนของมัธยมเราก็จะมีโรงเรียนปลูกปัญญานะคะอย่างภูเก็ตวิทยาลัยหรือว่าสตรีภูเก็ตอันนี้เขาก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของเราแล้วเราก็พยายามที่จะกระจายไปสู่โรงเรียนอื่นๆที่เหมือนเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะ
2: หมายถึงว่าการจัดสถานที่เนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยเราบุ๊กไว้สองที
3: ่
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆนะคะที่สนใจในระดับสามัญเนี่ยท่านที่เรียนอยู่ม.4ถึงม.6อะไรเงี้ยก็มาร่วมได้ใช่ไหมคะ
3: ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมหลังจากเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
2: อ
3: าจจะมีสมมุติว่าโรงเรียนเป็นเหมือนโรงเรียนเครือข่ายของสองที่นี
2: ้
3: หรือว่าจะเป็นในเรื่องของในปีถัดไปที่เราจะมีโครงการนี
2: ้
3: ก็อยากให้เชิญชวนหรือน้องๆอาจจะเตรียมตัวไว้ในปีนี้ก่อนก็ได้เผื่อปีหน้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็ได้มีการสื่อสารความรู้
2: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่นะคะในการเขาเรียกเข้าแคมป์เนา
3: ะ
2: เข้าแคมป์แล้วก็เก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะประกัน
3: ประกันต่างๆประกัน
2: บางทีเด็กไม่เข้าใจไม่รู้จะมีการสื่อสารยังไงให้เจนเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงประกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซะผู้ใหญ่ก็จะรู้หมดเลยถ้าเกิดกรณีแบบนี้แบบนั้นเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยแน่นอนเราไม่ค่อยจะรู
3: ้
2: บางทีขับรถไปเที่ยวไปเฉียวไปชนจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: เป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราจะปูพื้นให้เยาวชนเพื่อเขาจะได้มีความรู้ด้วยแล้วก็เขาจะได้ไปบอกเป็นกระบอกเสียงบอกคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าให้ทำประกันเสียอะไรอย่างเงี้ยทำประกันซะน
2: ะ
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีประกันอาจจะมีเรื่องของความสูญเสียที่เราต้องรับผิดชอบไปเอง
2: ตัวนี้สำคัญ
3: โทษด้วยใช่ค่ะสำคัญมากมาก
2: เคยตอนเคยมีเก็บสถิติไหมคะว่าในส่วนของเด็กๆนะเยาวชนเนาะที่ว่าขับขี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันเนี่ยเยอะอะไรประมาณนี้
3: เฉพาะในภูเก็ตนี่ปีที่แล้วก็เยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับทางโรงเรียนกับทางสถานศึกษาแล้วเพราะในสถานศึกษาจริงๆเขาจะมีในเรื่องของตัวประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนก็ทราบว่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็ปีนึงก็มีการเคลมเยอะเหมือนกันจากอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นพวกขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็เยอะอยู่เพราะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็เห็นความสำคัญว่าต้องมีประกันตัวนี้ด้วยนะคะ
2: โอเค
3: เกิดเหตุค่อนข้างเยอะซึ่ง
2: ใช่ไหม
3: มันก็สร้างความเสียหายบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลหรือบางรายที่รุนแรงก็เสียชีวิตนะคะ
2: อันนี้น่าสงสาร
3: ค่ะ
2: แล้วก็อย่างนึงสมมติว่าเนาะสมมติว่าในเรื่องของการขับขี่เนาะนะคะเป็นเยาวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำประกันแต่ว่าขับรถไม่มีพรบ.พรบ.ขาดใบขับขี่ไม่มีประกันยังครอบเวอร์ไหม
3: จริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าใบขับขี่ไม่มีก็ยังคุ้มครองในส่วนพรบ.นะคะเพราะว่าพรบ.เนี่ยออกพรบ.ก็คือพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องมีพรบ.นะคะ ในส่วนของใบขับขี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งที่โอเคละถ้ามีพรบก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่ไม่เหมือนตัวประกันภัยรถยนต
2: ์
3: ถ้าไม่เคยมีพรบมาก่อนไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนอันนี้กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครองแต่เราก็อยากให้น้องๆที่ขับขี่รถนะคะก็ต้องไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอตำรวจจราจรเขาเรียกดูมามันจะเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาอีกตรงนั้น
2: จะเดือดร้อนถึงผู้ปกครอง
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจับรถเป็นอย่างเดียวแต่ว่าจราจรไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการนำร่องก็ดีแต่อย่างอาชีวะนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทางท่านผู้บริหารเนา
3: ะ
2: ท่านเขาใส่ใจนะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของขับขี่ด้วยนะ
3: ใช่ค่ะจริงๆเราก็มีภาคีเครือข่ายในส่วนของศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของ Honda นะคะอันนี้เราก็จะเชิญมาเป็นทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าจะเป็นโครงการ Creator Award อันนี้ค
2: ือ
3: ค่ะเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เคยจัดกิจกรรมยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม
2: ่
3: นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเหมือนกับทำสรุปผลงานนะคะแล้วก็มาประกวดในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตในส่วนของการเชิญชวน
2: มี2ประเภท
3: มี2ประเภท
2: ประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าใหม่ๆเลยนะเจนใหม่เลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็กลัวเดี๋ยวคนเก่าน้อยใจเราก็ยังคงมีคนเก่าๆอยู่น
3: ะ
2: มีการทำต่อเนื่องไหมนะคะหลังจากที่ได้มาอบรมกับเราไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เป็นการต่อยอดการต่อยอด
2: เขาต้องเปิดช่องสื่อของเขาเองใหม่ไหมคะหรือว่าใช้สื่อตัวบุคคลของเขาได้เลยยังเป็นแบบTikTokของตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหม
3: จริงๆใช้อันเดิมได้ก็คือแค่ต่อยอดพัฒนาว่ามีอะไรเพิ่มจากของเก่าอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะเนี่ย
3: ดูที่ www.oic.or.th นะคะหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางของสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตก็ได
2: ้ค่ะ
3: นะเรามีทั้ง Facebook TikTokแล้วก็ตัว Instagram ด้วย YouTube ก็มีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเด
2: ี๋
3: ยวค่อยฝากไว้ตอนท้ายนะคะ
2: ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับส่วนของน้องๆ นะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กวัยประถมมัธยมปลายมัธยมปลายเนาะ
3: มั
2: ธยมปลายกับปวช.1นอกเหนือจากนี้มีโครงการอื่นอีกไหมคะ
3: สำหรับโครงการนะคะที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี68ก็คือจะเป็นเรื่องของโครงการร้านอาหารอุ่นใจประกันภัยคุ้มครอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะซึ่งโครงการเนี้ยเราก็อยากที่จะให้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่นะคะต่างๆร้านกาแฟนะคะก็ให้ได้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภ
2: ค
3: เข้ามาทานอาหารที่ร้านนะคะแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเช่นเกิดอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มในร้านหรือว่าทานรับประทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะอันนี้ก็คือมีตัวประกันภัยตัวนี้ซึ่งก็มีบริษัทประกันภัยที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีอยู่เช่น IOE กรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็บริษัทริยะแล้วก็บริษัททิพยะประกันภัยที่เขาจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้
2: อง
3: นะคะซึ่งอันนี้เราเริ่มไปเมื่อปี68เรานำร่องที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมทั้งในส่วนของสมาชิกหอการค้าที่เขาเข้าร่วมนะคะแล้วก็อย่างของภูเก็ตเราก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเสวนาให้ความรู้แล้วก็จะเชิญเชฟจากเชฟที่ได้รับรางวัลนะคะเช่นเชฟม่อนเชฟโอ๊ตที่ร้านร่อยนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ80ร้านนะคะก็มีการตอบรับที่ดีแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปอีกในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตก็เมื่อวานนะคะก็ได้ไปเข้าไปประชุมในส่วนของสมาชิกชมรมร้านอาหารภูเก็ตอันดามันที่ทางพี่นุชพี่มนพันธ์แกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านนายกโอ นายกพิสุทธิ์นะคะแกก็เป็นนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตด้วยก็ไปให้ความรู้ไปเชิญชวนในเรื่องของตัวประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้นอกจากที่ภูเก็ตนะคะเราก็มีการจัดไปแล้วที่ชลบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดที่สงขลาซึ่งที่กรุงเทพเราก็เปิดตัวไปแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
2: ค่ะ
3: นะคะก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะ
2: อันนี้รวมไปถึงในส่วนของร้านที่เป็นร้านปกติธรรมดาได้ไหมร้านส้มตำร้านข้าวแกงอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
3: อันนี้เราพยายามที่จะให้ครอบคลุมถึงร้านรายย่อยด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านแล้วก็ตัวอาจจะดูในเรื่องของทุนประกันภัยแล้วก็เบี้ยที่มันเหมาะสมนะเราก็ไม่ใช่ว่าอยากให้เฉพาะร้านที่ร้านเป็นร้านใหญ่หรือว่าร้านมีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกร้านได้มีการเข้าถึงต่อไปอาจจะพัฒนามาเป็นไมโครอินชูรันสำหรับรายย่อย
2: รายย่อยลงไปอีก
3: สำหรับตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลช่วงเทศกาลที่เบี้ย10บาทนะคะ
2: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการร้านต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเนาะแล้วก็บางร้านเนี่ยถ้าอย่างคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีมุมเด็กใช่ไหมคะมุมเด็กที่เด็กต้องเล่นบางทีอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอย่างชิงช้ามาโยกหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างใช่ไหม
3: คะ
2: ตัวนี้ก็ประกันอยู่ในตัวนี้เลยใช่ไหม
3: เป็นตัวความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นพวกทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
2: ็
3: จะคุ้มครองแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของตัวประกันอัคคีภัยนะคะที่ก็ให้ความคุ้มครองเวลาเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดตรงนั้นก็มีจริงๆมันมีตัวแพ็กเกจแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่ตัวเองสามารถที่จะชำระเบี้ยได
2: ้
3: ที่เหมาะสมกับร้านของตัวเองด้วยนะคะ
2: มีตัวเลือก
3: มีตัวเลือก
2: มีตัวเลือกให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มค่ากับร้านเราแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านเราด้วย
3: ค่ะจริงๆเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
2: ตอนนี้ร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีการเข้าร่วมโครงการนี้เยอะหรือยังคะ
3: เริ่มค่ะเริ่มเข้ามา

0: ก็อาจจะอยู่กับแพ็กเกจอ่ะนะคะถ้าสมมติว่าทุน5 แสนอะไรต่างๆพวกเนี้ยเบี้ยก็จะอยู่ที่หลักพันก็น่าจะประมาณ 10% ของทุนเบี้ยประกันภัยอ่ะนะคะ 10% ของทุนประกันภัย
1: โอเคเลยนะงั้นน่ะคือแบบจ่ายรายปีในหลักพันแล้วก็มีทุนประกันที่สูงสามารถที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเค้าเรียกมีสัญลักษณ์แปะเอาไว้ตามร้านต่าง
0: ๆ
1: มันจะเป็นมาตรฐานเลยนะคะในเรื่องของการเข้าไปใช้บริการด้วยนะ
0: ขอเสริมในเรื่องของตราสัญลักษณ
1: ์ค่ะ
0: สำหรับร้านอาหารที่มีการทำประกันภัยตัวนี
1: ้
0: นะคะทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะออกเป็นตราสัญลักษณ์ให้กับร้านด้วยว่ามีความอุ่นใจมีความปลอดภัยอะไรต่างๆพวกนี้น
1: ะ
0: คะโดยที่ตรงนี้จะมีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยเขาก็จะดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบแล้วก็การเช็คว่าจะหมดอายุหรือยังนะ อะไรเงี้ยนะคะถ้าจะหมดอายุก็เตือนต่ออายุกัน
1: โอ้ดีจังอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดภาคประชาชนตอนนี้รับทราบแล้วนะคะว่าทางคปภ.เนี่ยเขามีโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เนาะถ้าช่วงโควิดใช่ไหม
0: คะ
1: ถ้ามีเครื่องหมายซาเอ้ามั่นใจแล้วอุ่นพักได้แบบสบายใจที่นี่ปลอดอย่างแน่นอนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าไปร้านไหนมีอย.เงี้ยเราก็รู้สึกโอเคหรือถ้าเป็นร้านมุสลิมมีสัญลักษณ์ฮาลาลเงี้ยเขาจะดูสัญลักษณ์ไปทีนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารอุ่นใจนะคะพอลูกค้าเริ่มรู้มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบด้วยเนา
0: ะ
1: ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปร้านไปคาเฟ่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่พอเจอสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาปั๊บร้านก็ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เลิศเลิศดีค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ดีเราก็จะจับมือมีแผนว่าจะจับมือร่วมกับหอการค้าด้วยนะคะว่ารวมทั้งตัวสาสุขด้วยนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพอนามัยด้วยนะคะรวมทั้งการประกันภัยด้วย
1: เห็นไหมได้คุยกับคปภ.แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรสิ่งนำเสนอใหม่ๆตลอดเลยไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนกัน
0: เราทำงานเชิงลุกมากๆเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงให้ประชาชนเข้าถึงการประกัน
1: พื้นฐานต่างๆเนี่ยก็คือประกันต่างๆก็มีอยู่ละนะช่วงเทศกาลก็ทำแพ็กเกจมา
0: ะ
1: นะรู้ว่าจะเป็นร้านอาหารอีกหน่อยเนี่ยอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไมโครอินชูรันเนี่ยโอเคเลยเนาะนะก็จะเป็นร้านรายย่อยที่สามารถจะครอบคลุมได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะดีค่ะในช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยได้ฝากไว้หน่อยค่ะว่าทั้งโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันภัยรุ่นใหม่นักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่นะคะการประกวดคริเตอร์อวอร์ดนะแล้วก็รวมถึงโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะแบบย่อๆให้กับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะได้ฟังอีกทีนึงว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็สำหรับโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองนะคะอันนี้เราก็เริ่มไปแล้วเมื่อปี68นะคะซึ่งในปีนี้เราก็มีแผนจะจัดอยู่หลายที่นะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็หากร้านอาหารสนใจที่จะมีประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองความเสี่ยงให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการอันนี้ก็สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได
1: ้
0: หรือว่าประสานทางคปภ.มาก็ได้นะคะในการที่ให้เราจะประสานบริษัทไปให้ความรู้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแก่ท่านนะคะโดยที่พอมีประกันภัยปุ๊บลูกค้าก็เกิดความมั่นใจนะคะในการที่มาทานอาหารที่ร้านเราว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา อย่างน้อยได้มีการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะเราก็มีความประสงค์นะคะว่าให้เพื่อต้องการที่จะให้น้องๆยุวชนนะคะเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ความรู้ด้านประกันภัยอีกทางหนึ่งนอกก็คือช่วยคปภ.ให้ความรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจเรื่องของการประกันภัยแล้วก็เลือกการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของตนเองนะคะก็เราจะมีการจัดโครงการนี้ในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการประกวดนะคะในระดับภาคระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลในวันประกันภัยประกันชีวิตแห่งชาติวันประกันภัยอะค่ะขอโทษในเดือนกันยายนนะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนหรือน้องๆคนไหนได้รับรางวัลก็ไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะคะ
1: ได้เขาเรียกเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย
2: เวลาหมดนะคะเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะคะคงต้องลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
12: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอร์ฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
14: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
13: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
14: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุ
15: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะทางสวทพงา FM นะคะในช่วงของวันพุธนะคะพุธที่20กันแล้วนะคะ20พฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวดีนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งตารอในเรื่องของการเคาะนะคะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตั้ง43ล้านคนนะเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นเรื่องนี้บอกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะว่าในช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของในส่วนของสภาพอากาศนะติดตามเรื่องของสภาพอากาศใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในส่วนของฝนตกเนี่ยก็ประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องหาก็มีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงการจับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้ายอดสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครม.ก็มีการไฟเขียวนะคะแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2569พร้อมด้วยปี2571ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้และกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังกับทางด้านของในส่วนของข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดค่ะในส่วนของการอนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการนะคะไทยช่วยไทยโดยวงเงินไม่เกิน175,718 นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่บรรเทาภาระค่าครองชีพประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง1ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากการที่วงเงินที่ได้รับเติมเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และในส่วนที่2ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะในส่วนของภาครัฐเองร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569รวมทั้งสิ้น4เดือนนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละค่ะจะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนำเรื่องของ AI ค่ะมาวิเคราะห์การบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้ายอดขายนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นนะต่อธุรกิจโดยสามารถที่จะขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้มาประกอบเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่25นะพฤษภาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่4มีด้วยกันถึง5 ระยะนะคะก็เป็นที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังที่กำหนดในวันที่18 พฤษภาคม 2569กันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรูปแบบของการใช้จ่ายนะภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีด้วยกันถึง4เดือนนะคะทั้งนี้ก็จะมีวงเงินที่เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะผู้ฟังย้ำนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะไทยช่วยไทยนะซึ่งสามารถที่จะมาซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินค่ะในส่วนที่ภาครัฐหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้จ่ายแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลที่จะมีการเดินหน้าที่จะมีการช่วยในเรื่องของ
การลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มีการสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝนตกกันตั้งแต่ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็บางพื้นที่โซนของอำเภอตะกั่วป่าเองก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะ เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางหรือว่าขับขี่รถบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะคะได้อย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ำรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงบ่ว่านความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดว่านลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะคุณผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะมากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของอธิบดีกรมการกงสุลนะคะระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะลดความซับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสามารถที่จะสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติค่ะซึ่งอธิบดีกรมการกงสุลนะคะกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าค่ะและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยเนี่ยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศค่ะหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกนะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนพ30นะคะเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศค่ะหรือดินแดงนะคะเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็เป็นผลมาจากการที่หารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยรวมถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังปฏิบัตินะคะต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อความสะดวกของระบบนะคะอีวีซ่าค่ะของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังในเรื่องของชาวต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพับนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องของการตรวจลงตรานะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานนะคะซึ่งในอนาคตเองค่ะคณะกรรมการนี้ก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตราเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของในส่วนของการเพิ่มค่าจ้างกันบ้างนะคุณผู้ฟังก็เป็นการเห็นชอบนะคะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานมีด้วยกันถึง4สาขานะคะเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง650บาทต่อวันซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาค่ะจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะลงเมื่อวันที่29มกราคม2569ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถค่ะทางการแข่งขันให้กับประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้เขาได้มีการเห็นชอบนะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะในแต่ละสาขาอาชีพในระดับ1ก็คือสาขาช่างเชื่อมนะคะก็อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือก็จะอยู่ในระดับ1 550แล้วก็ระดับ2ก็650บาทแล้วก็สาขาช่างเชื่อมมิกนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะผู้ฟังรวมไปถึงสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงสร้างไฟฟ้ากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการขึ้นนะคะค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะก็จะมีผลบังคับใช้90วันนับจากวันที่มีประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งที่ส่งต่อให้กับผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของงานวิ่งนะคะวิ่งเทรลนะวิ่งเทรลนะคะผู้ฟังนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็เป็นงานที่ร่วมด้วยหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ะก็มีการปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะคะซึ่งก็จะมีในการวิ่งประมาณต้นเดือนหน้านะคะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังก็จะมีทางด้านของการที่ดึกเขาเรียกว่าจัดงานวิ่งนะหลากหลายอย่างแต่ละทีเดียวเนี่ยก็เป็นงานที่วิ่งที่ลานจามจุรีค่ะบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุจังหวัดพังงาก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่าเขามีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันในวันที่20-21มิถุนายน2569ค่ะที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุจังหวัดพังงานะก็มาร่วมกันสัมผัสเส้นทางเทรลที่สวยงามนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เสน่ห์แห่งชาตินะคะเสน่ห์ธรรมชาติอันดามันในสนามที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะคะก็จะเป็นวิ่งระยะใกล้นะคะผู้ฟังนะประมาณ25 กิโลเมตรนะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตำบลบ่อแสนแต่ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประมาณต้นเดือนที่น้องฮาพูดไปเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลนะคะที่ดื่มด่ำกับทุเรียนนะคะในส่วนของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอบจ.จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะสำหรับการวิ่งชมแบบชมป่าแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่ากินผลไม้นะคะที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับนักวิ่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าเต็มไปแล้วนะคะมีคนเยอะกันเลยทีเดียวสมัครนะคะแต่ก็ทั้งนั้นกิจกรรมก็อยู่ประมาณสักวันที่6นะมิถุนายน2569นั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการนะคะร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงทางเพจสวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาจะเจอกันในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจัดเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน6ถึง7กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.thก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลตถาพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
6: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
7: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
6: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาแลดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลกทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลก และจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
10: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
11: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกข์การประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
12: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
13: เมื่อถึงฤดูหลักน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
14: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
15: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
12: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
16: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที
17: ่นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
18: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนีโญตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
19: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
20: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
21: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
22: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
23: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
22: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
1: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายก กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัสผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัส1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล1989ถึง91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้ Adidas ปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
4: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
3: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
5: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสลับบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอัญชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2ต่อ1เซต15ต่อ8 13ต่อ15และ15ต่อ7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินท์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินท์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบอง
1: กระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
25: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัตทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.thหรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกัน แต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อ

0: ปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนรินาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัย

0: ทคโนโลยีเปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัข กัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
2: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
1: เมื่อถูกสุนัข กัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
2: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง

0: 13พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็คือจากเหตุการณ์แบบว่าน้ำฝนเนี่ยตกลงมาเนาะก็เลยทำให้ถนนบริเวณหนองมูลตะกั่วเนาะก็ทำให้น้ำท่วมแล้วก็เกิดการจราจรติดขัดเล็กน้อยนะแต่ว่าท่วมแค่ฟากเดียวยังเหลืออีกฟากหนึ่งที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอช่วงเย็นเนาะฝนแบบเบาบางลงการจราจรหรือว่าสภาพถนนเนี่ยก็คือกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงเนาะหลังจากนั้นช่วงกลางคืนค่ะคุณผู้ฟังฝนเนี่ยก็คือตกลงมากระหน่ำมากๆนะคะแต่ว่าคือไม่ได้แบบติดต่อกันตลอดมันมีบางช่วงที่หยุดตกบางช่วงก็ตกนะแต่จากการที่เราเข้าไปดูในโซเชียลจากที่ต่างๆเนาะวันนี้ก็มันมีบางพื้นที่ที่ว่าน้ำท่วมขังอย่างเช่นบ้านเรือนนะในบางพื้นที่แล้วก็สวนบางสวนไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างในวันนี้ค่ะพอดีเมื่อวานเนาะเราก็ได้คุยกับท่านเกษตรอำเภอกระปงนะคะก็คือคุณพงศกรชุมเปียนะคะท่านเกษตรอำเภอกระปงค่ะดิฉันก็เลยถามว่าโอ้ช่วงนี้ก็คือฝนตกทำให้ในสวนบางสวนเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังเราในฐานะพี่น้องเกษตรกรควรจะต้องดูแลสวนยังไงสำหรับในช่วงนี้หรือแม้แต่ดูแลผลผลิตที่เราเก็บมาได้ยังไงบ้างนะคะท่านก็บอกว่าสำหรับเรื่องของผลผลิตเนาะถ้าเป็นทุเรียนช่วงนี้ก็น่าจะมีแต่ทุเรียนหล่นนะก็คือสุกจากต้นแล้วก็หล่นลงมาอันนี้ก็คือรับประทานได้เลยไม่ต้องดูแลต่อมากนักเนาะแต่ว่าสำหรับเรื่องของทุเรียนตัดช่วงนี้ฝนตกก็ตัดไม่ได้นะคะสำหรับทุเรียนค่ะในส่วนของมังคุดนะมังคุดช่วงนี้มันยังคงมีแบบว่าบางช่วงที่ฝนหยุดตกใช่ไหมก็สามารถเก็บได้นะคะแต่ว่าเก็บเสร็จนะคะก็ควรล้างทำความสะอาดแล้วก็วางให้เสด็จน้ำนะคะ อย่าไปวางตรงที่น้ำขังอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ผลไม้ของเราเนี่ยก็คือแห้งนะคะก่อนที่จะนำส่งลูกค้านะคะคุณผู้ฟังในส่วนของสวนต่างๆเนาะเหมือนว่าสวนมังคุดหรือสวนทุเรียนเนี่ยคือฝนตกหนักๆเนี่ยในบางสวนเนี่ยอยู่ตรงที่ลุ่มนะมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมขังได้แต่ท่านก็แนะนำนะคะว่าเหมือนกับว่าถ้าช่วงน้ำหลากแบบนี้อาจจะขุดทางน้ำนะเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลผ่านไปไม่ขังอยู่ในสวนของเรานะคะก็จะทำให้สุขภาพของต้นผลผลิตของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็เป็นท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็คือถ้าในพื้นที่อำเภอกระปงเนี่ยก็มีการทดลองทำแบบรีบอนรูทของท่านเนาะท่านก็มีการแนะนำเขาบอกว่าเอากิ่งไม้เนี่ยก็คือวางเรียงรายนะคะแล้วก็เอาใบไม้มาถมทีนี้รากก็จะขึ้นอยู่ข้างบนเวลาฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ก็จะไม่กระทบต่อต้นมังคุดหรือว่าต้นทุเรียนของเราเนาะอันนี้ท่านยินดีที่จะ แชร์ข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้เนาะที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงนะคะคุณผู้ฟังท่านพงศกรชุมเปียนะคะท่านก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำในการดูแลสวนต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะพูดถึงเรื่องของเกษตรนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากันสักนิดหนึ่งนะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่จะแบบว่าไปดูเรื่องของประกวดผลผลิตต่างๆเนาะในวันที่5มิถุนายนถึงวันที่6มิถุนายน2569ค่ะทางอำเภอกระโปงนะคะเขาก็จะมีการจัดงานเทศกาลทุเรียนจาริกามังคุดทิพย์พังงานะคะซึ่งก็เป็นงานเทศกาลผลไม้ในพื้นที่อำเภอกระโปงนะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังที่เราสามารถที่จะไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปนะที่แบบลดกว่านั้นนะคะเขาก็จะมีแบบบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะคะรายละเอียดค่ะเราก็จะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะกับท่านนายอำเภอกระโปงแล้วก็ท่านเกษตรอำเภอกระโปงนะคะสำหรับเรื่องของการจัดงานผลไม้ในพื้นที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะวันที่5แล้วก็วันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังการนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์เนาะนำมาเรียนแจ้งให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันนะคะมาถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งเนาะช่วงนี้ค่ะที่บ้านเราเนี่ยคือฝนตกติดต่อกันมานะคะจากการติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะก็ได้มีการออกประกาศมานะคะแจ้งเตือนช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมก็คือวันนี้ถึงวันที่24พฤษภาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่งผลให้จังหวัดพังงาและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากฝนตกสะสมนะคะซึ่งตอนนี้ทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะก็ระมัดระวังอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงที่สำคัญเลยค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและถ้าหากว่าเจอเหตุฉุกเฉินหรือว่าสาธารณภัยนะก็สามารถแจ้งได้ค่ะที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สามารถที่จะโทรแจ้งกันได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเนาะในส่วนของทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเองนะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่ค่ะเรื่องของการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเนี่ยก็คือมีการลงพื้นที่เนาะที่ตรงน้ำท่วมบริเวณหนองมูลตะกั่วนะคะก็ได้ทำการเร่งสูบน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะยังไงก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าพบกับ เหตุการณ์สาธารณภัยก็สามารถแจ้งได้เลยเนาะสายด่วนปภ.ค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อรับชม3นาทีกับอัยการค่ะแล้วก็ชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการรวมถึงฟังเพลงที่คุณผู้ฟังโทรขอกันเข้ามาด้วยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

กิจการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีความอาญามาตรา 44/1 เมื่อมีการวิอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินก็ดีคนนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมแทนความเสียหายความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ช่อโกงทรัพย์พนักงานมีอำนาจได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนค่าทรัพย์หายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหายเมื่อพนักงานในการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานในการจะแจ้งสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายทราบทุกปีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักผู้เสียหายรวมทั้งการแทนเรียกเอาค่าสินไหมทดเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานอัยการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้และเวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหรือมีมูลเหตุจากคดีอาญานี้ผู้เสียหายจะได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายและไม่ต้องเสียค่าชาธรรมเนียมเว้นแต่ผู้เสียหายจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินส่วนหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์สืบพยานหลักฐานได้เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายว่ามีเพียงใดการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

0: สวัสดีครับจะมาคุยวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการดื่มน้ำนะครับซึ่งก็มีคำแนะนำต่างๆที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับการดื่มน้ำเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงหรือเรื่องไหนควรระวังนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบกันนะครับกับพี่หวานคุณณัฐยาอังคณาวินนักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยกันครับสวัสดีครับพี่หวานครับครับวันนี้ก็มีหลายคำถามเลยครับพี่หวานเกี่ยวกับการดื่มน้ำนะครับอย่างในโลกโซเชียลก็แชร์กันเยอะครับอย่างเช่นคำถามแรกเลยครับก็คือการดื่มน้ำทันที 1-2 แก้วหลังตื่นนอนครับจะช่วยให้ดีต่อสุขภาพจริงไหมครับ
1: อันนี้จริงเลยค่ะการดื่มน้ำนะคะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพค่ะในระหว่างที่เรานอนนะคะเราก็จะมีการสูญเสียเหงื่อนะคะรวมถึงระบบหายใจเราด้วยค่ะดังนั้นการดื่มน้ำในตอนเช้านะคะถือเป็นการชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไปค่ะซึ่งน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดนะคะหรือว่าระบบขับถ่ายค่ะซึ่งในบางคนนะคะในการดื่มน้ำในตอนเช้าเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เราขับถ่ายคล่องแล้วก็ขับถ่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะไม่ควรจะดื่มเฉพาะตอนเช้าค่ะควรดื่มตลอดทั้งวันค่ะอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: ครับอย่างคำแนะนำที่บอกว่าการดื่มน้ำจะช่วยป้องกันโรคได้อย่างเช่นการดื่มน้ำตอนเช้าจะช่วยป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวได้อันนี้จริงไหมครับ
1: จริงๆการดื่มน้ำนะคะเป็นพฤติกรรมที่ดีค่ะการดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยประโยชน์ในแง่ของการปรับสมดุลในร่างกายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอะค่ะอาจจะต้องจำกัดปริมาณน้ำถ้าเขาดื่มน้ำมากเกินไปอะค่ะอาจจะทำให้หัวใจอะทำงานหนักได้เพราะฉะนั้นก็คือควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างการดื่มน้ำ1แก้วก่อนนอนนะครับจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือลดภาวะหัวใจล้มเหลวได้อันนี้จริงไหมครับ
1: จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลวิจัยที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าสามารถรักษาโรคนี้ได้แต่ว่าการดื่มน้ำก่อนนอนนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายจะชดเชยการสูญเสียน้ำไประหว่างนอนได้ก็คือควรจะจิบเล็กน้อยไม่ควรดื่มมากซึ่งมันจะทำให้รบกวนเวลาที่เรานอนเราจะต้องลุกมาปัสสาวะตอนกลางคืนค่ะ
0: แล้วอย่างการดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาบน้ำอย่างเงี้ยครับจะช่วยลดความดันโลหิตได้อันนี้จริงหรือเปล่าครับ
1: นี่ก็ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยยืนยันได้ชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะแต่ว่าการดื่มน้ำอะค่ะมีประโยชน์ในแง่ของการปรับสมดุลในร่างกายปรับความเป็นกรดด่างนะคะในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงอะค่ะก็อยากจะแนะนำให้ดื่มเป็นน้ำเปล่าอะดีที่สุดหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะคะเลือกก็เครื่องดื่มที่มีปริมาณโซเดียมค่ะอย่างเช่นพวกน้ำผลไม้กล่องหรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ค่ะ
0: และอย่างที่เขาบอกว่าไม่ควรดื่มน้ำระหว่างรับประทานอาหารเพราะว่าจะทำให้น้ำย่อยของเราเนี่ยเจือจางทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ำเย็นเพราะจะทำให้ระบบย่อยพังอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
1: การดื่มน้ำระหว่างการรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างผิดเนาะจริงๆเนี่ยเหมือนร่างกายเราอะค่ะมันสามารถมีกลไกในการปรับสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างคือเรากินน้ำเข้าไปน้ำย่อยมันก็จะเจือจางแต่ว่าร่างกายเราก็สามารถกระเพาะอาหารนะคะก็จะสามารถหลั่งกรดอาหารเพิ่มทำให้ระบบการย่อยอาหารในร่างกายเราเป็นไปอย่างปกติค่ะจริงๆคล้ายๆกับการที่เราระหว่างเราทานอาหารเนาะเราก็จะมีการซดน้ำแกงหรือว่าซดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยให้เรากลืนอาหารง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องระวังนิดนึงค่ะก็คือควรจะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนส่วนการดื่มน้ำเย็นที่บอกว่าจะทำให้ระบบย่อยอาหารพังนั้นอันนี้ก็จริงๆแล้วในร่างกายเราอะค่ะมีระบบที่สามารถปรับลดอุณหภูมิน้ำที่เข้าสู่ในร่างกายให้อยู่ในอุณหภูมิปกติได้เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำระหว่างการรับประทานอาหารหรือว่าการดื่มน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้ระบบย่อยอาหารพังนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะ
0: แล้วอย่างการดื่มน้ำเย็นน้ำอุ่นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกติอันนี้ส่งผลต่อสุขภาพต่างกันไหมครับ
1: น้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกันก็จะให้เรารู้สึกแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในส่วนของน้ำเย็นเนี่ยเวลาเรากินไปอย่างช่วงในสภาพอากาศที่ร้อนๆแบบนี้40องศาเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปเราก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าใช่ไหมคะอย่างในนักกีฬาค่ะที่ออกกำลังกายมาการดื่มน้ำเย็นก็จะทำให้ร่างกายเขาปรับลดอุณหภูมิอยู่ในภาวะปกติได้แต่ว่าก็ไม่ควรดื่มน้ำที่เย็นจัดเกินไปค่ะเราอาจจะเคยรู้สึกกันเนาะเวลาเราดื่มน้ำเย็นมากๆจะรู้สึกเ จี๊ดปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนที่ระบบอาหารไม่ปกติกินไปก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะส่วนน้ำอุ่นนะคะก็คือน้ำที่มีอุณหภูมิอยู่ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียสนะคะเวลาเราดื่มน้ำอุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายท้องแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะซึ่งในบางคนเนี่ยถ้าดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายเราทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ขับถ่ายสะดวกนะคะอย่างบางคนที่ไม่สบายเป็นไข้หรือว่ามีเสมหะตรงนี้ค่ะถ้าเราดื่มน้ำอุ่นเข้าไปตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าดื่มน้ำที่ร้อนจัดจนเกินไปอาจจะทำให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากหรือว่าหลอดทางเดินอาหารเราได้ค่ะสำหรับน้ำที่อุณหภูมิปกตินะคะก็ถือว่าเป็นน้ำที่เหมาะสมที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นเกินไปไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากแล้วก็ไม่ทำให้ระคายเคืองก่อระบบย่อยอาหารด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะสำคัญที่สุดก็คือต้องดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือควรเลือกเป็นน้ำเปล่าค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากเกินความจำเป็นค่ะ
0: ครับเมื่อกี้ก็เรื่องอุณหภูมิไปแล้วนะครับทีนี้มาเรื่องปริมาณบ้างครับก็คือการดื่มน้ำน้อยเนี่ยจะทำให้เป็นนิ่วจริงไหมครับหรือว่าเรามีวิธีคิดง่ายๆไหมครับว่าแต่ละวันเราควรดื่มน้ำปริมาณที่เท่าไหร่ครับ
1: สำหรับเรื่องการเกิดนิ่วนะคะถ้าดื่มน้ำน้อยก็จะทำให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นขึ้นค่ะซึ่งในร่างกายของเราอะค่ะจะมีสามารถผลิตได้ทั้งสารก่อนิ่วแล้วก็สารยับยั้งนิ่วนะคะที่เกิดจากแคลเซียมหรือว่าออกซาเลตค่ะดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำในปริมาณน้อยนะคะมันก็จะเกิดการตกผลึกนะคะแล้วก็เกิดเป็นนิ่วในไตได้ค่ะซึ่งวิธีการป้องกันนะคะก็คือควรจะดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้เพียงพอค่ะสำหรับข้อแนะนำในการดื่มน้ำนะคะกรมอนามัยเราก็มีปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่แนะนำสำหรับคนไทยค่ะโดยเราแนะนำว่าเราควรดื่มน้ำ 100-150 มิลลิลิตรต่อความต้องการพลังงาน100กิโลแคลอรี่ค่ะซึ่งถ้าในคนปกติทั่วไปนะคะเรามีความต้องการพลังงานต่อวัน 2,000 กิโลแคลอรี่ก็คือหาร10แก้วแก้วหนึ่งก็คือ200ซีซีก็จะประมาณ10แก้วต่อวันนะคะก็เลยเป็นที่มาของข้อแนะนำว่าวันหนึ่งเนี่ยควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งอย่างเกษตรกรหรือว่าฟู้ดไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะอาจจะดื่มได้มากกว่า10แก้วต่อวันได้ค่ะแต่ว่าก็ควรจะค่อยๆจิบนะคะไม่ควรดื่มทีเดียวครั้งเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีวิธีการสังเกตคนที่มีภาวะขาดน้ำค่ะโดยเราสามารถดูได้จากร่างกายเราเองนะคะมีอาการปากแห้งหรือว่าน้ำลายเหนียวหรือว่าอาจจะสังเกตได้จากสีปัสสาวะค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยสีปัสสาวะอะค่ะจะมีสีขาวใสใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราเริ่มมีภาวะขาดน้ำแล้วค่ะดังนั้นควรจะรีบหาน้ำดื่มทันทีเลยนะคะ
0: แล้วอย่างที่มีการแชร์บอกต่อๆกันมาครับว่าการดื่มน้ำปริมาณเยอะๆอย่างเช่น 4-5 ลิตรต่อวันนะครับจะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยสดใสอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงไหมครับหรือว่าการดื่มน้ำที่ปริมาณมากขนาดนี้จะมีผลเสียอะไรไหมครับ
1: การดื่มน้ำปริมาณที่มากเกินไป 4-5 ลิตรต่อวันเนี่ยย่อมมีผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนค่ะมันจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลนะคะอย่างเช่นปริมาณโซเดียมในเลือดลดลงซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำเป็นพิษนะคะก็จะมีอาการมึนงงสับสนแล้วก็หมดสติและในกรณีที่รุนแรงนะคะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะในส่วนของการดื่มน้ำช่วยล้างสารพิษนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้มีส่วนโดยตรงนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษก็คือไตซึ่งไตนะคะจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากปัสสาวะแล้วก็ถ้าเราดื่มน้ำมากๆมันก็จะช่วยลดการตกผลึกแล้วก็ให้เกิดนิ่วในไตด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการดื่มน้ำที่ช่วยทำให้ผิวสวยนั้นอันนี้ก็จริงบางส่วนค่ะจริงๆการดื่มน้ำนะคะจะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นจากภายในผิวอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหรือว่าไม่ปากแห้งอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับการช่วยให้ผิวสวยไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีผักผลไม้แล้วก็การพักผ่อนอย่างเพียงพอรวมถึงการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่ะ
0: ครับพี่หวานถ้าอย่างนั้นช่วยสรุปคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราจะดื่มน้ำอย่างไรให้สุขภาพดีครับ
1: โดยสรุป แล้วนะคะการดื่มน้ำนะคะเราไม่ต้องรอให้กระหายแล้วค่อยดื่มเนาะเราสามารถดื่มได้ตลอดเวลาควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะคะเพื่อป้องกันร่างกายเราได้รับน้ำตาลมากเกินความจำเป็นอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หวานมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับน้ำนะครับคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลนะครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอและสม่ำเสมอด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055ค่ะวันนี้นะคะก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะผ่านทางโทรศัพท์0764-21055ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการติดตามรับฟังสวท.ตะกั่วป่าเนาะในตอนนี้รายการนี้นะนอกจากที่เราจะรับฟังทางคลื่นวิทยุปกติโดยทั่วไปแล้วที่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้ทาง Facebook สวท.ตะกั่วป่าunderscore live live นะก็ชื่อ Facebook ก็คือสอเสือวอแหวนทอทหารจุดตะกั่วป่า underscore live live นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังหรือขอเพลงกันเข้ามาทางนั้นก็ได้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าสวท.ตะกั่วป่าของเราเนี่ยคือในยุคนี้สมัยนี้เนาะไม่เพียงแต่จะเปิดติดตามรับฟังได้ทางเครื่องรับวิทยุทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทรานซิสเตอร์สเตอริโอหรือว่าวิทยุที่อยู่บนรถนะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะหรือตอนนี้เรามีโทรศัพท์ก็ไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาชื่ออย่างที่บอกไปเมื่อกี้สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์นะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเราได้ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอนุมัติหลายๆเรื่องนะเรื่องนั้นก็มีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าโดนใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดนะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะก็ได้เป็นประธานการประชุมครม.หรือว่าประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งมีการอนุมัติโครงการสำคัญหลากหลายโครงการนะวันนี้ยกมาถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดค่ะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยก็จะมีการมุ่งเน้นในเรื่องการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงการประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เนาะก็มีรายละเอียดต่างๆอันแรกก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นแหละค่ะปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมค่ะสำหรับโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตลอดปีงบประมาณ2569นะคะเพื่อให้ผู้มีบัตรเนี่ยได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องปีงบประมาณพ.ศ. 2569สำหรับเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มรวมถึงวงเงินค่าเดินทางด้วยค่ะผ่านระบบขนส่งสาธารณะและวงเงินค่าไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปารวมทั้งเป็นเบี้ยสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่คนพิการแล้วก็ได้อนุมัติโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ด้วยล่ะค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็บรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็รุนแรงต่อความมั่นคงความเชื่อมั่น
แล้วก็กำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะโดยผู้มีบัตรจำนวนประมาณ13ล้านคนเศษเนาะก็จะได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน700บาทเดือนหนึ่งเนาะก็จะได้เพิ่ม700บาทเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเท่าไหร่คะ700บวก300ก็คือ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังเป็นระยะเวลา4เดือนเนาะก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะอันนี้เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัด6ต่อ4มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินร่วมค่าร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดอันนี้ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะก็มีรายละเอียดอยู่ค่ะระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569ค่ะซึ่งเปิดรับลงทะเบียนร้านค้านะกรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25ถึง30กันยายนเลยค่ะกรณีเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสอันนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะก็จะเปิดรับลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมค่ะหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์นะประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะโดยสามารถซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่ากลุ่มเป้าหมายพี่น้องประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะก็จะต้องเป็นประชาชนจำนวนไม่เกิน30ล้านคนค่ะโดยมีคุณสมบัติก็คือ1เป็นผู้มีสัญชาติไทย2ผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3มีบัตรประจำตัวประชาชน 4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตเนาะเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3ค่ะโครงการดังกล่าวนะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการคนละครึ่งระยะที่4โครงการคนละครึ่งระยะที่5โครงการคนละครึ่ง plusแล้วก็ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยณวันที่18พฤษภาคม2569กับคุณฟังสำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะการใช้จ่ายภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารสินค้าเครื่องดื่มและบริการอื่นๆในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อวันเนาะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน2569ค่ะซึ่งกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนไหนอันนี้
ก็จะไม่ทบไปเดือนหน้าเนาะก็คือตัดไปเลยค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเพื่อซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเช่นพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรับชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเนาะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะเห็นว่าน่าสนใจก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะท่านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของการรับมือภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าภัยแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนตกหนักในระยะนี้ที่บ้านเรานะทั้งนี้ก็เพื่อความบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวเนาะเดี๋ยวก็จะพักกันทีเดียวก็คือฟังเพลงกันสัก2เพลงแล้วก็จบรายการกันไปเลยนะคะสำหรับเรื่องของการต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นะนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีการต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสได้ไปจับมือกับยูนิลีเวอร์เรื่องของลดราคาสินค้ากว่า กว่า700รายการเลยนะคะ อันนี้ก็ติดตามได้นะคะที่ร้านติดดาวนะคะซึ่งก็เป็นร้านในเครือของยูนิเวอร์นะคะมีการพัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 ร้านค้าค่ะคุณผู้ฟัง พูดถึง เรื่องของสินค้าราคาประหยัดเนี่ย ทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะมีที่อำเภอนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้นะคะคุณผู้ฟัง ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราลารายการกันไปเลยก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ

0: ็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวาสนาตระเกตรายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ. อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ. ก. ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
6: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดคยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำการสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สุขจริงสุขจังที่พังงา
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
10: สุขจริงสุขจังที่พังงา
12: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพย์พังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
14: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
15: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
14: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
15: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
14: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
15: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
14: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
16: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
19: แล้วนี่ ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
20: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
19: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระ

0: ระดับสากล
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talkสนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
5: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพ ื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
5: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
4: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
5: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
4: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
6: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์คุณรู้ไหมคะว่าทุกๆ10วินาทีจะมีคนเป็นโรคเบาหวาน2คนขึ้นไปและจะมีคนตายด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 20% ในอีกไม่ช้านี้จะใกล้เคียงกับคนตายด้วยโรคเอสโรคเบาหวานกำลังคืบคลานสู่กลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณน้ำหนักเกินคุณจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจากโลกนี้ไปด้วยโรคเบาหวานมาร่วมพิชิตความอ้วนพิชิตเบาหวานด้วยการลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างเพียงพอเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็จะปลอดจากโรคเบาหวานได้ง่ายๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: 德高巴广播电台自由上班 FM 九零点二五兆赫，
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
2: Watch your step. Oh, na na na na step. Watch your step. Watch your step.
3: คลื่นสายวัยทีน
1: เพราะวัยของคุณ
0: คือวัยของเรา
1: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
0: ่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วในรายการคลื่นสายวัยทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้พี่แจ็คค่ะพูดแค่นี้ก็น่าจะดูแล้วพี่แจ็คค่ะวันนี้เราจะมาคุยอะไรกันคะกิ๊ก
1: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องผีกันดีกว่า
0: ผีสุกี
1: ้โกดค่ะโกด
0: โกดค่ะพี
1: ่
0: ไหนยังไงเรา
1: จริงๆแค่อยากคุยเรื่องโกดเฉยๆแหละคือเราไม่เคยเจอจริงๆแบบถ้าฟังที่แม่เล่ามาเราเป็นคนที่ไม่ควรเจอเพราะว่าจิตแข็งหนึ่งแล้วเกิดมาเพราะแม่ไปขอพระขอจากไปขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอพรใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปขอพรให้ได้เรามาอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เลยทำให้เราแบบจิตแข็งด้วยแหละแล้วตั๊กเคยเจอไหม
0: ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ตาเสียใหม่ๆก็เคยนะจะมาแต่ว่าจะไม่ได้มาเป็นรูปจะมาเป็นแบบกลิ่นอย่างนี้มากกว่ากลิ่นแบบกลิ่นธูปอะไรอย่างเงี้ย อย่างตอนเทศกาลเดือน10ชิงเปตอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นธูปก็จะลอยตีเข้ามาจากหน้าต่างทางนี้ก็ไม่ได้มีใครจุดอะไรเลยก็แอบเสียวสันหลังแต่ก็พูดนั่งพูดคนเดียวพี่มาทำไมคะ อะไรอย่างนั้นไป
1: แล้วถ้าสมมติว่าตักเจอผีหรอกผีที่ไม่ใช่แบบคนในบ้านเป็นผีแบบสมมติแบบขับรถข้างทางเจออุบัติเหตุแล้วเราก็แบบขออนุญาตไม่มองนะคะอะไรเงี้ยแต่เขาตามมาแบบทำไมอะไรเงี้ยเหมือนเขาเคืองเราแล้วเขาก็ตามเฉยตักจะทำยังไง
0: ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปบอกที่บ้านเพราะว่าที่บ้านจะเป็นคนเขาเรียกว่าไงเชื่อในเรื่องอะไรอย่างนี
1: ้
0: แล้วเขาก็จะมีวิธีของเขาไม่แน่ใจว่ารู้จักถูถี่ไห
1: มคืออะไรอ่ะ
0: คือเหมือนการสื่อสารกับเจ้าที่สารพระภูมิอะไรอย่างเงี้ย
1: เคยได้ยินอยู่
0: ใช่มันประมาณนั้นตาเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้คนรับของไปไม่รู้ว่าใครรับของไปนะแต่ว่าไม่น่าใช่คนในบ้านเราเราจำไม่ได้ละว่าใครรับไปเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเลยว่าถูถี่คืออะไรแต่พอตอนเนี้ยเริ่มเข้าใจละก็แบบเหมือนมีของสายพราหมณ์อะไรอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดโดนอะไรขึ้นมาก็วัดบางม่วงวัดบางม่วงรับจบ
1: เข้าใจ
0: ล้านน้ำมนต์ฟุ้มหายปิ้ง
1: ถ้าเป็นเรื่องแบบโดนโกดตามอะไรเงี้ยเราไม่เป็นหรอกแต่พี่เราเป็นนะ
0: อะไรเล่า
1: พี่เราอ่ะคือเป็นคนแบบจิตอ่อนมากมีเซนส์คือด้วยความที่ฝ่ายแม่ของพี่เรานะคือเป็นพี่น้องแม่แท้ฝ่ายแม่ของพี่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นจีนอะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือพระจีนอะร่างทรงใช่แล้วคือเขาอะคือแม่ไม่ให้เขาแบบเป็นร่างทรงไงแต่คือแบบมันก็มีติดตัวมาบ้างแหละเรื่องจิตอ่อนอะไรเงี้ยเขาเล่าว่าในช่วงนั้นเราอยู่บ้านที่มีหน้าต่างเราหน้าต่างมันข้างๆจะเป็นป่าเป็นพื้นที่ว่างอะที่แบบคนปล่อยไว้แล้วแบบต้นไม้มันขึ้นพี่เขาก็บอกว่าลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอมีคนแบบมาเคาะหน้าต่างฝั่งข้างนอกโอ้โหคนลุกนะเนี่ย
0: น่ากลัวนะ
1: จริงเขาบอกว่าช่วยด้วยอะไรอย่างงี้สักอย่าง
0: อุ้ยน่ากลัว
1: จริงจริงน่ากลัวมากแล้วเขาก็แบบเขาก็กลัวแหละเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องคือมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะที่เจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแล้วอีกก่อนนั้นก็จะมีพวกเกี่ยวกับกระจก
0: ยังไง
1: เมื่อก่อนคือรู้จักกระจกที่ตั้งโต๊ะใช่ป่ะที่แบบยกขึ้นมาได
0: ้อ
1: ันนั้นมันเป็นสีแดงแล้วพี่ก็แบบไปกินข้าวกลางคืนไงกลางคืนหิวข้าวก็ไปกินแล้วทีนี้เหลือไปเห็นกระจกอ่ะมันหันทั้งตัวมาหาพี่เราเองพี่ตกใจแล้วพี่รีบเข้าห้องจริงจริง
0: แล้วทำไงอ่ะทีเนี้ย
1: ไปหาหมอแบบหมอผีมั้งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไปให้เขาไล่วิญญาณอะไรพวกนี้ให้ไปตลอดก็ไม่หายสักทีเจ้าสงสารนะแต่ก็นั่นแหละ
0: แล้วตอนนี้ดีขึ้นยัง
1: อืมดีขึ้นแล้วดีขึ้น
0: ก็ถือว่าดี
1: อืม
0: พอเราพูดเรื่องผีเนี่ยเรามาพูดเรื่องวัดกันดีกว่า
1: ว้าวมาม
0: าเราเคยมีช่วงหนึ่งพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นซึมเศร้า
1: อืม
0: จากหลายๆเหตุการณ์นู่นนั่นนี่เนาะ1 2 3 4ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ใหญ่บอกเข้าวัดสิอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้หายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันช่วยไหมก็แอบช่วยนะก็อย่างแบบเราไปบวชชีพราหมณ์เพราะว่าเพื่อนชวนไปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยมันสนุกนะมันแบบมันสงบเราไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดคงคาพิมุกอย่างเงี้ยเออเราแบบเฮ้ยมันสงบมากตื่นเช้ามาทำวัดเช้ากวาดขยะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบอุ้ยตื่นมาตอนหัวรุ่งแสงตอนหัวรุ่งกำลังมืดๆอย่างเงี้ย มันรู้สึกแบบหิวใจอ่ะ
1: ค่ะแต
0: ่เออมันแบบบรรยากาศเอ่ยพระอาทิตย์ขึ้นเอ่ยโ
1: อ้
0: ความรู้สึกมันแบบสงบ มันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลย
1: เข้าใจค่ะแต
0: ่มันก็เป็นอย่างนั้นกิ๊กเคยแบบกิ๊กอยู่ศาสนาอิสลามใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: กี่เคยทำอะไรเกี่ยวกับมัสยิดอะไรอย่างนี้ไหม
1: ก็มีนะเกี่ยวกับละหมาดละกัน
0: ละหมาด
1: คือมันจะมีวันฮารีรายอพวกเนี้ยถ้าเรียกเอาความเอาให้เข้าใจง่ายจะเป็นวันแห่งการให้อภัยเราจะไปขอโทษกันละกัน
0: ก็คือเราเดินไปแล้วก็ฉันขอโทษเธออย่างนี้หรอ
1: ใช่ใช่คือเขาเรียกว่ามาอัพกันจับมือนี่แหละเออใช่ใช่จับจับมือไม่ใช่เช็คแค่นะจับอีกแบบจับไม่เหมือนชาวบ้านด้วย
0: จับยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนเอามือลูบกัน
0: อ่
1: ะใช่ไม่ใช่อธิบายไงดีคือเอามือควายกันอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ใช่
0: ควายกัน
1: ลูบหน้าคือลูบมือลูบหน้าอะไรเงี้ยคือการขอโทษนี่แหละคือเราขอโทษกันใช่ไหมแล้วมันจะมีการละหมาดรวมใหญ่ที่มาสยิดก่อนแล้วค่อยไปเยี่ยมญาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ดูเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆเลย
1: ใช
0: ่รู้สึกว่าดีมากๆกับการที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกิ๊กด้วย อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้วก็เหมือนผู้ใหญ่อ่ะถ้ามีเงินมีทรัพย์ก็แจกเงินเด็ก
0: ฟิลแบบตุ๊ดจีนอ่างเปาอย่าง
1: นี้
0: ไหม
1: คล้ายๆเลย
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: เขาเรียกว่าสากาดนะ
0: สากาดปะ
1: มันเรียกไม่เหมือนกันแค่คล้ายชื่อคล้ายกัน
0: อ๋อชื่อคล้ายเหมือนแบบเป็นการบริจาคอย่างนี้ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อก็สนุกดี
1: มันสนุก
0: มันเหมือนแบบให้ฟีลแบบตุ๊ดจีน
1: แบบเยี่ยมญาติเนี่ย
0: มาเยี่ยมญาติวันปีใหม่ไทยอย่างเงี้ย
1: ถูกฟีลนั้นเลยแหละ
0: โอ้ยหนาวมากตอนนี
1: ้จริง
0: กิ๊กรู้สึกว่าเรามาคุยเรื่องโรงเรียนสักนิดนึงดีกว่า
1: ได
0: ้ร้านอาหารที่ชอบในเซนา
1: ร้านอาหารที่ชอบ
0: มันต้องร้านนี
1: ้มันต้องร้านนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวร้านไหน
1: มีร้านที่เท่าไหร่มั้งนะชอบทุกร้านเลยแหละแต่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวคือแต่ละร้านทำรสชาติออกมาไม่เหมือนกันนะแต่อร่อยแต่อร่อยเหมือนกันทุกร้านคืองงมากทำได้ไง
0: มีร้านนึงเป็นร้านเจ้าประจำของตักเลยน้ำซุปเขาจะใส่ข้าวโพดร้านน่าจะอยู่ใกล้ๆร้านลูกชิ้นร้านนั้นอร่อยมาก
1: ใช่ใช่
0: มันแบบหุยเขาขาย30 บาทแต่ว่าเส้นเอ้ยหมูเอ้ยให้คุ้มมากแล้วก็ถ้าเป็นร้านข้าวร้านที่แบบชื่อดังก็ร้าน13ร้าน13แต่ร้านอื่นก็อร่อยนะอร่อยมากอันนี้แบบร้านที่ตักชอบถูกปากคนถูกปากน้องตัก แล้วก็ไอ้นั้นร้านน้ำแข็งใสเป็นแบบน้ำแข็งที่เขาใส่นมเขาเรียกอะไร
1: นมเหนียว
0: นมเหนียวนมผงอะไรเงี้ยอร่อยมาก
1: จริง
0: รู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วแบบชีวิตชีวากลับมาเหมือนเดิม
1: จริง
0: 20 บาทอ่ะ
1: ใช่ถูกมากเลยนะมีวิปครีมด้วย
0: อร่อยมากวิปครีม I loveแต่กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วน
1: จริง
0: ปิดเทอมผอมเปิดโรงเรียนอ้วน
1: จริงๆอันนี้จริง
0: รับไม่ได้แล้วแม
1: ่
0: วินี่ก็หมดช่วงแรกกันไปละไปฟังเพลงพอๆกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ

0: ่ะแล้วก็แล้วก็เข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วเนาะ
1: อืม
0: ว่าเรามาคุยกันเรื่องในเสนาอีกสักนิดสักหน่อย
1: อือ
0: หือกิจกรรมที่กิ๊กชอบทำในเสนาคืออะไรไปทำกับใครอ
1: ืมเอาช่วงปิดเทอมหรือเปิดเทอมล่ะ
0: เอาเปิดเทอมดีกว่า
1: เอาเปิดเทอมน่าจะเป็นการเรียนว่ายน้ำคือเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำนะแต่ไม่ชอบอาบน้ำ
0: อี
1: จริงๆนะคือฉันคือเราเป็นคนที่แบบชอบเล่นน้ำตกเล่นน้ำทะเลว่ายน้ำได้หมดแต่ไม่ชอบอาบน้ำตอนเช้าคือแบบไม่รู้ทำไมมันไม่หนุกอะ
0: เพลงนี้ไงตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟ
1: ันนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าแบบถ้าชอบทำในโรงเรียนก็จะเป็นการว่ายน้ำนี่แหละคือแบบรอเลยอะตั้งใจรอเลยอะแต่ไม่ชอบแบกผ้านะไม่ชอบแบกผ้าเปียกกลับบ้านนั้นหนักกระเป๋าแต่แบบชอบว่ายน้ำมากเลย
0: ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ถูกใจสิ่งนี้
1: จริง
0: โดยเฉพาะตักเอง
1: เพื่อนเราอีกคนหนึ่งนัดด้วยเอ็นดู
0: น่า
1: เอ
0: ็นดูจริงว่ายทีตักรู้เหมือนตักรู้สึกเหมือนว่าแบบจะจมแล้วอ่ะช่วยด้วย
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ช่วยด้วยแม่ช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆเราก็เคยเป็นนะคือเมื่อก่อนเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเราไปเล่นน้ำตกวังเชียงคู่มันจะมีจุดหนึ่งที่ลึกใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนั้นดูแม่นาคมาแม่นาคอ่ะมันจะมีคนหนึ่งในนั้นที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเขาตกเรือ แล้วเขาว่ายน้ำแบบเอาแขนตีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกังหันน้ำอ่ะทุกนั้นเลยเราแล้วเราแบบไปเล่นน้ำใช่ป่ะแล้วพี่อ่ะพี่แกล้งไงผักเราลงที่ลึกเราแบบโอ้ my god ทำไงดีนึกถึงแม่นาคปุ๊บว่ายท่ากังหัน
0: อ๋อแล้วสรุปรอด
1: รอดเพราะคือน้ำมันพาไปที่ตื้นอีกทีหนึ่งไงมันเป็นแบบตื้นลึกแล้วก็ตื้นเป็นทางน้ำไหลผ่านอย่างเงี้ย
0: ตอนเราไปเล่นน้ำตกเราไม่ว่ายน้ำนะเราว่ายไม่ได้เราเกาะชายกางเกงชาวบ้านเขาแล้วก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องท่าผีเสื
1: ้อนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่กลัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็พาไปที่ตื่นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่ถ้าแบบที่มันแบบลึกก็คือลึกอ่ะเราก็พยายามแบบทำตัวสบายเพราะเรารู้ว่าถ้าเราบอกว่าจมเลยแม่งจมไปเลยมันจะลอยไงคือมันขัดกับความคิดเราหน่อย
0: อุ้ยพอพูดอย่างนี้นอกจากว่ายน้ำมีอะไรไหม
1: ตีแบด
0: ใช่เป็นกิจกรรมที่สนุกมากแต่ว่า
1: ใช่
0: สำหรับตัวตักเองตักไม่กล้าเล่นเยอะ
1: ทำไม
0: เหงื่อออกเยอะเดี๋ยวเพื่อนเหม็นเหงื่อ
1: เล่นตอนเลิกเรียนจ้า
0: ไม่พี่จะกลับบ้าน พี่จะกลับบ้าน
1: เหมือนเรากับอิ่มอ่ะเล่นตีแบดกันเลิกเรียนไงก็หนุกแต่ลมพัด
0: คือลมพัดคือแบบท่านวายไว
1: คือแบบไม่อยากไปตีในโดมอ่ะในเขาเรียกว่าอะไรในอาคารตีแบดใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: ร้อนแค่นั้นเลย
0: เปิดพัดลม
1: มันแออัดอ่ะคือ
0: ลากพัดลมออก
1: คือเรียกว่าไงดีคือสนามตีแบดของเมืองเราอ่ะเด็กทุกคนไปตีกันเนี่ยคือมันไม่ใช่คนกลุ่มน้อยนะก็เยอะอยู่นะไปถึงก็แบบมีคนแบบตีกันเต็มเราก็กลัวว่าแบบจะไปขวางเขาด้วยแหละเราก็เลยเลือกที่จะมาตีแบบตรงสนามข้างล่าง
0: เฮ้ยพอพูดถึงตีแบดใช่ไหมมันก็มีชุมนุมตีแบดด้วยใช่ป่ะแล้วกิ๊กคิดว่าม.6นี่กิ๊กจะอยู่ชุมนุมอะไร
1: ตีแบด
0: ตีแบดเลยเหร
1: อ
0: ไปอยู่ชุมนุมวอลเล่ไหม
1: ไม่เป็นไร
0: กระโดดตบลูกปัง
1: แมวคือแบบเล่นวอลเล่ทีไรแบบแขนแดงทุกทีแบบช้ำ
0: โอ้ยเอ็นดู
1: ก็เลยแบบนานๆทีแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าแบบรอบที่เราตักกับเราลงชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน
0: ใช่แต่ว่าเราน่าจะไปอยู่ชุมนุมอื่นได้แต่เราก็ต้องมานำหน้าที่ของทูบีด้วย
1: โอเคนะ
0: น่าจะใช่นะไม่มั่นใจเหมือนกันแนะนำน้องๆม.1สำหรับการเข้าชมรมทูบีเข้าได้นะสนุกมากด้วยกิจกรรมเยอะแยะมากมายเก็บพอร์ตเลยเน
1: า
0: ะ
1: คือเข้าใจนะบางคนไม่อยากเข้าเหมือนเราแรกๆเราก็ไม่อยากเข้าเพราะเราคิดว่าแบบมันต้องเหนื่อยมากมันต้องเหนื่อยแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเหนื่อยๆแต่ว่าพอเทอมที่แล้วที่แบบลองเปิดใจเข้าดูก็เฮ้ยสนุกมาก
0: ใช่มันแบบลองอะไรใหม่ๆชีวิตมัธยมมีครั้งเดียวบางครั้งยังเสียใจอยู่เลยที่แบบเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอันนี้ในช่วงเวลานี้
1: จริง
0: มันแอบเสียดายมาก
1: ใช่
0: ก็อยากบอกว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่เนาะอายุนี้เรามีแค่ครั้งเดียวลองเรียนรู้จากมันใช้จากมันแล้วก็แอคทีฟกับมันได้สุดๆ
1: จริง
0: ถ้าให้พูดก็กล้าที่จะเสลอดู
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ลองกล้าที่จะถูกเกลียดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็นได
1: ้ตามได้ที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: ตามมีคนเกลียดมันก็จะมีคนเกลียดมันก็ต้องมีคนรักปกติไม่ต้องไปแบบอุ๊ยคนนู้นเกลียดฉันไม่เอาอะไรเงี้ยเปิดใจให้ตัวเองทำเพื่อตัวเอง
0: อย่างอ่ะมันจะมีเรื่องที่ว่าเราเคยทำผิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นว่าอุ๊ยฉันทำผิดเราลองให้อภัยตัวเองดู
1: จริง
0: เราเริ่มใหม่ดู
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าคนเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งเลยเราไม่จำเป็นต้องไปฟิกว่าฉันทำผิดกับอันนี้ฉันจะผิดไปตลอดชีวิตเลยฉันรู้สึกผิดรู้สึกผิดมันไม่ผิดแต่ว่าการที่แบบเราวนอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่ได้ช่วยแก้ไขเรามองแต่อดีตแล้วเราไม่ได้โฟกัสอนาคตและกับปัจจุบันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าลองให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่ดูไม่ว่าเราจะอายุแค่ไหนเราสามารถเริ่มใหม่ได้ตลอดเลย
1: จริงจริง
0: กิ๊กมีอะไรอยากแบบแนะนำคนที่เขาเป็น people pleaser ไหม
1: people pleaser
0: คือคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความรู้สึกตัวเขาเอง
1: คือเราจะแคร์คนอื่นมากมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่บางทีเราแคร์เกินจนเราแบบทำร้ายตัวเองนะจริงๆคือแคร์ได้แต่แคร์คนที่เขาแคร์เราถ้าใครไม่แคร์เราเราควรที่จะถอยออกมาบ้างลองถอยดูสักก้าวสองก้าวทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องแบบเฮ้ยให้ถอยมันทำไม่ได้มันทำยากลองทีละก้าวจริงๆเหมือนอะถ้าสมมติว่าเราแบบเหมือนอะตอนเช้าเพื่อนไม่ได้กินข้าวแน่เลยซื้อข้าวให้ทุกวันเปลี่ยนเป็นวันนี้เราซื้อข้าวให้ตัวเองเราหิวเราอยากกินอิ่มแค่นั้นเลย
0: อ๋อพอพูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีอ่ะการที่เป็น people pleaser ใช่ป่ะแล้วเราใส่ใจเพื่อนมากไปมันก็อาจจะทำให้เพื่อนอึดอัดได้
1: จริงจริง
0: ใช่มันก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะแต่ว่าเขาอยากลองอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเราหวังดีใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่บางทีอ่ะมันอาจจะทำให้เพื่อนอึดอัดแล้วมันจะกลายเป็นว่าท็อกซิกไปได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันอาจจะทำให้เพื่อนไม่อยู่ด้วยได้ก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆก็ลองดูว่าเป็นเพราะตัวเราเองด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรอยากให้ทบทวนตัวเองก่อนว่าเอ้ยทำไมเพื่อนไม่เล่นด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมันไม่ใช่อะไรของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ปล่อยเขาไป
1: บางทีถ้าเราไม่รู้จริงๆอ่ะถ้าเราลองทบทวนตัวเองแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนอ่ะ
0: ลองถามเพื่อน
1: บอกตรงๆเลยบอกคุยกันตรงๆเลยดีฟท็อกเฮ้ยทำไมช่วงนี้ถึงไม่อันนี้กับเราทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่าแต่ต้องบอกเพื่อนได้นะว่าอันนี้เปิดใจจริง
0: ๆถ้าคนเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราคุยกันได้อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เราสามารถคุยกันทุกเรื่องอะอย่างเวลากิ๊กไม่โอเคกับตั๊กกิ๊กก็จะพูดถูกไหมตั๊กไม่โอเคกับกิ๊กตั๊กก็จะพูดพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันแบบคือเราไม่มีเรื่องติดค้างในใจกัน
1: ใช่ใช
0: ่มันโชคดีที่ว่าเราเจอเพื่อนที่ดีอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถูกใจไปถูกใจเราในสักทุกเรื่องบางทีตั๊กขัดใจกิ๊กขัดใจตั๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนเนาะ
1: ใช่อ
0: ยู่ที่ว่าเราจะปรับความเข้าใจกันไหมเราคลื่นความถี่ตรงกันหรือเปล่าและช่วงนี้ก็หมดเวลากันไปแล้วมาฟังเพลงพอๆแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าอีกสักครู่เจอกันค่ะ

0: ค่ะแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วเป็นช่วงที่แอบเหนื่อยๆนิดนึง
1: อืม
0: เป็นพูดง่ายๆว่าเอาช่วงนี้เรามาเป็นช่วงแบบช้าๆเนิบๆกันดีกว่า
1: อืม
0: ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่เอเนอร์จี้ล้นไปแล้วก็ไม่เอเนอร์จี้ต่ำไปเป็นเขาเรียกว่าไงดีให้คำปรึกษาปรึกษาเป็นช่วงนี้เรามาเป็นพอดแคสต์กันดีกว่ามาเป็นพอดแคสต์กิ๊กอยากได้พอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรตอนนี้กิ๊กอยากดีปทอล์กเรื่องอะไรกันดีกว่า
1: เรื่องปัญหาในกลุ่มแล้วกัน
0: ได้มาการที่ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเนาะ
1: ได
0: ้ๆการที่เราได้ดีปทอล์กกันเนี่ย มันเป็นเหมือนการที่แบบเราปรับจูนเข้าหากัน
1: ใช
0: ่ๆกิ๊กเชื่อเรื่องพลังงานความถี่ของกันและกันไหม
1: ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่แต่ก็มีความเป็นไปได้
0: จากที่ตาเคยฟังมาก็คือคนเราอ่ะมันจะมีคลื่นพลังงานที่ไม่เหมือนกันบางคนถี่มากบางคนถี่น้อยบางคนถี่ต่ำบางคนถี่สูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าสมมุติเราไปเจอกับคนที่ energy ล้นกว่าเราอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อย
1: ม
0: ันก็เลยหมายถึงว่าคลื่นความถี่เราไม่เท่ากันหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือศีลไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได
1: ้อ๋อเข้าใจ
0: มันเป็นประมาณนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าเว้ยฉันศีลไม่เสมอกันแล้วอะไรอย่างนี้เราสามารถออกมาได
1: ้
0: เขาเรียกว่ายังไงดีคนเราเปลี่ยนแปลงกันทุกวันอย่างวันนี้ที่ตักฟังพอดแคสต์ของพี่เขื่อนกับพี่นนทนนท
1: ์
0: พี่นนทนนท์บอกว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วพี่นนทนนท์เขามีความเป็นตัวเองอ่ะมีความเป็นตัวเองมากไม่ค่อยที่จะแบบแคร์ไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่รักตัวเองมากดีกว่าแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ออกแนวแบบฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำเป็นอย่างนี้แล้วในส่วนของกิ๊กอ่ะกิ๊กรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเกิดข้อพิพาทกันอย่างหนึ่งอยากจะแก้ไขยังไง
1: ก็ผิดพลาดใช่ไหม
0: ผิดพลาด
1: ผิดพลาดผิดพลาดคืออะไรนะ
0: ผิดพลาดคือข้อโต้แย้ง
1: ข้อโต้แย้งโต้แย้งกับเพื่อนประมาณนี้เหรอ
0: ใช่ใช่อะยกตัวอย่างว่ากิ๊กทะเลาะกับนัดแล้วกัน
1: ได้ในส่วนตัวเราจะเป็นคนที่แบบแรงนะเราเป็นคนแรงแล้วแหละยิ่งเราแบบโกรธจนหน้ามืดตามัวไปหน่อยเราก็จะพูดแรงซึ่งเราแก้ปัญหาด้วยการเงียบบางครั้งเราก็เลือกที่จะเงียบเพื่อที่จะแบบคนอื่นไปอยู่กันก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอสงบสติอารมณ์เพราะว่าบางทีฉันก็รู้ตัวว่าฉันผิดบางทีเราแบบเฮ้ยบางเรื่องเราไม่ได้ผิดหรอกแต่การกระทำที่เราใส่ไปให้เพื่อน
0: อ
1: ่ะมันผิดเราก็เลยแบบขอเงียบเงียบอยู่คนเดียว
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงดีมีเพื่อนมาบอกกิ๊กว่าเฮ้ยกิ๊กนิสัยนี้ไม่โอเคเลยกิ๊กจะทำยังไง
1: เราก็จะบอกว่าเฮ้ยโอเคโอเคขอบคุณที่บอกเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าแบบเราจะพยายามแบบไม่ใช่มันละกันถ้าเราเผยใช้ก็พูดออกมาได้เลยว่าแบบอะไรเงี้ย
0: คิดว่าเพื่อนที่มีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ทุกคนโอเคนะทุกคนแบบคือต่างฝ่ายต่างเตือนสติให้กันใช่เหมือนถ้าเพื่อนคนนี้ทำอะไรไม่พอใจเราเราก็จะบอกไปเลยว่าอันนี้ไม่โอเคเท่าไหร
0: ่
1: ไม่ได้พูดทันทีหรอกแค่แบบรอให้เวลามันผ่านไปก่อนหมดวันนั้นวันถัดไปเราค่อยมาพูดกันว่าแบบเอ้ยอันนี้ไม่โอเค
0: คิดยังไงกับการที่ว่าการนั่งกินข้าวคนเดียวมันเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะยังไม่ได้เข้าถึงแบบวัยรุ่นกลางๆมหาลัยอย่างนี
1: ้
0: เพราะถ้าเป็นมหาลัยแล้วเรานั่งกินข้าวคนเดียวมันจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามาก
1: ใช่ๆ
0: แต่ถ้าอยู่ในโรงเรียนมันก็จะแอบมีแบบอาจจะมีคนมองแปลกๆหน่อยอาจจะมีสายตาคนอะไรเงี้ยกิ๊กคิดว่ายังไงบ้าง
1: จริงๆมันก็ไม่ได้แปลกนะสำหรับเราคือเหมือนแค่อะวันนี้เราเหนื่อยๆหน่อยเราไม่ค่อยอยากจะแบบพูดคุยกับเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็บอกกับเพื่อนตรงๆว่าวันนี้เราขอไปนั่งคนเดียวก่อนได้ไหมเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร
0: ่
1: เราก็ออกไปคือตราบใดที่เราสามารถพูดคุยกันทำความเข้าใจกันได้อะมันก็ไม่มีมันไม่ใช่เรื่องที่แปลก แต่มันก็จะมีคนนอกที่แบบเอ้ยทะเลาะกันหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ก็โอเคตั้งแต่ม.4ที่ผ่านมาจนถึงม.6กิ๊กมีอะไรอยากบอกกับตัวกิ๊กเองไหมกิ๊กมีอะไรเปลี่ยนไปพัฒนาอะไรขึ้น
1: ก็ขอบคุณตัวเองแหละที่แบบเปลี่ยนนิสัยได้จนเป็นอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนคือตอนนี้ว่าแรงแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นแรงที่แบบเล่นยังเล่นได้อยู
0: ่
1: เออพอหมดแรงปุ๊บก็จะกลับมาเล่นแต่ในสมัยก่อนที่แบบแรงก็คือแรงเออก็แบบต่อให้แกมาเล่นกับฉันก็จะแรงเพราะว่าแกทำฉันไม่โอเคแล้วไง
0: มัน
1: จะเป็นแบบโลกหมุนรอบตัวฉัน
0: เ
1: ออมากกว่าตอนนี้เออตอนนี้ก็โลกหมุนรอบตัวฉันจังเราเล่นนะจริงๆมันก็ฟันนี่เฉยๆหรอกเรารู้แหละว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราขนาดนั้นแต่เราแค่แบบคุยเล่นกับเพื่อนให้เพื่อนหวานไส้เล่นๆแต่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะแบบไม่เชิงเล่นหรอกไม่ใช้คำนี้ด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นอารมณ์ฟิลๆนั้นว่าแบบฉันไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่โอเคไม่ยืดหยุ่นไม่ปรับตัว
0: มีทริคกับการเลือกเพื่อนยังไงบ้างเผื่อกำลังมีน้องๆทางบ้านฟังอยู
1: ่
0: การเลือกคบคนอย่างเงี้ยการแบบสแกนคนเข้ามาในชีวิตกิ๊กเป็นคนห่วงพื้นที่ส่วนตัวหรือเปล่า
1: ห่วงมากห่วงแบบห่วงสุด
0: ๆ
1: เราก็คือตอนที่มาแรกๆอ่ะเราเงียบเลยเราไม่คุยกับใครทั้งนั้นเรา
0: อินโทรเวิร์ด
1: ใช่เราอินโทรเวิร์ดไม่ใช่ไม่คุยนะคุยแต่ก็แค่คุยกันในเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็จะดูก่อนว่าแบบเราคือดูการดูว่าใครชอบเราหรือไม่ชอบเราอ่ะคือบางทีคิดไปเองก่อนได้เลยคือฟิลระวังตัวเราจะได้ไม่ต้องไปเฉลยกับใครถูกไหมแล้วพอเราแยกออกระดับหนึ่งแล้วว่าอุ้ยคนนี้ไม่โอเคคนนี้โอเคเราก็ค่อยเข้าไปคุยซึ่งแน่นอนว่าการที่เราคุยกับใครแบบเพิ่งเริ่มคุยมันจะไม่ใช่การที่แบบอุ้ยแกเป็นคนแบบนี้หรออุ้ยไม่เออฟันตลกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราก็จะค่อยๆเรียนรู้กันว่าแบบอ้อวันนี้เธอเป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบนี้วันนี้เธอเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้อ
0: ๋
1: อเธอมีเหตุผลแบบนี้ที่เธอเป็นแบบนี้คือมันค่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆจนสนิทที่สุด
0: คิดว่าตอนมหาลัยยังจะใช้วิธีนี้คัดกรองเพื่อนไหม
1: แน่นอนแต่อาจจะต้องลดเวลาให้หน่อยลงมาหน่อยเพราะว่าแบบคือมันมีรับน้องไงมันก็มีเวลาให้เราได้คัดเยอะกว่าตอนมัธยม
0: แล้วช่วงแรกๆที่แบบเรามาจากฝั่งนัดใช่ไห
1: ม
0: กิ๊กรู้จักกับตั๊กเพราะว่าตั๊กเป็นเพื่อนสนิทกับนัดตอนแรกที่กิ๊กเห็นตั๊กติ๊กกิ๊กรู้สึกว่าไงบ้างอีนี่หน้าแรงกูไม่อยากคบเลย
1: ไม่ใช่คือเราไม่ได้ดูที่หน้าตาเราดูแค่นิสัยแบบรวมๆเฉยๆเราสังเกตรวมๆเรารู้สึกว่าอุ้ยคนนี้ energy ล้นว่ะคนนี้แบบเหมือนเราสมัยก่อนเลยเหมือนเราสมัยก่อนที่แบบคุ้นชินกับสถานที่แล้วอะคนนี้เข้ากับเราได้แต่ตอนนี้เราขอแบบอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วกันรอแบบพร้อมจริงๆค่อยคุยกัน
0: แล้วพอได้รู้จักแล้วเป็นไงบ้าง
1: เหมือนตามที่คิดแบบเป๊ะดีดเหมือนกันเลย
0: โอ้โหอะไรอ่ะคุณพี่แต่มันก็เขาเรียกว่าไงตักดีใจนะที่ว่าเพื่อนในกลุ่มสามารถรับตักในทุกๆเวอร์ชันได
1: ้
0: เหมือนเราอยู่กันมาแบบ3ปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่ว่าเขาก็จะเห็นในช่วงที่ว่าแบบเอ้ยทำไมวันนี้มันเงียบวะเอ้ยทำไมวันนี้มันเฮฮาวะเอ้ยวันนี้มันดูเศร้านะ
1: อ
0: ะไรอย่างนี้ต่อให้แบบจะไม่ใช่ทุกคนที่จะดีฟทอล์คลึกๆได้
1: อ
0: ะแต่ว่าเขาก็แอบมีใส่ใจถ้าเป็นอย่างแจ๊ดอย่างเงี้ยแจ๊ดก็จะไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะเข้ามาวอลแวร์มากกว่าแบบเฮ้ฮันเน่อันไหนไหนจะเป็นอย่างนั้นจะเรียกรอยยิ้มมากกว่าถ้าเป็นม่อนก็จะแบบก็จะนิ่งๆแล้วก็ตักเป็นไรอ่ะจะแบบนี้ส่วนไอนาก็จะนิ่งๆหน่อยถ้าเกิดเป็นเพื่อนในห้องเดียวกันถ้าเป็นพีก็สะกิดสะกิดแล้วตักแล้วก็เล่นเล่นเล่นเล่นถ้าเป็นนัดนี้ก็จะแบบเรียกไปคุยแกเป็นอะไรหน้าดูเศร้านะแล้วก็ปอบปอบปอบถ้าเป็นกิ๊กก็สังเกตสถานการณ
1: ์
0: เป็นอิมก็นั่งมองก่อน
1: ฉัน
0: ประเมินสถานการณ์รอบข้างก่อนซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคมากกับการที่แบบมีคนเข้าใจเราในเวอร์ชั่นที่เป็นเรามันแบบดีอ่ะเขาเข้าใจว่าวันนี้เราเงียบ เราต้องการพื้นที่วันนี้เราดีดอะไรอย่างนี้วันนี้เรามีเรื่องในใจนะอยากได้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้ไปเพราะโดยส่วนตัวตั๊กเป็นคนคิดมากฉันคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปหมดคิดมันแบบมันห้ามไม่ได้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียพอคิดมากแล้วก็นึกถึงใจคนอื่นแล้วแต่บางทีพอคิดมากแล้วก็ทำลายตัวเองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่
0: มันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ดีใกล้จะหมดเวลาแล้วกิ๊กมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆในกลุ่มไหม
1: ขอบคุณมากๆที่แบบอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี
0: ้
1: รู้สึกว่าแบบเพิ่งอยู่เพิ่งรู้สึกเหมือนเพิ่งรู้จักกันได้ซ้ำคือเพิ่งแป๊บเดียวมันก็3ปีแล้วเนาะอยู่ด้วยกันไปนาน
0: ๆแหมแล้ววันนี้ก็หมดเวลากันไปแล้วค่ะขอลาคุณผู้ชมทุกท่านเท่านี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลา 15:07 นถึง 16:00 นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลธนพรหมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
4: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับวันนี้ประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ประสานงานบรรณาธิการนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจกิจกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขด่านะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับสามารถรับชมรับฟังได้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานประเด็นที่1นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับในประเด็นที่2รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพประเด็นที่3นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่กระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนกว่า13ล้าน2แสนคนคัดคนรวยออกนะครับเปิดลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้และไปปิดท้ายนะครับในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้นะครับจะนำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจแลกกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกนะครับยกกวนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรวมไทยรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันนะครับ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ไปเริ่มกันที่นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับวงเงินรวมไม่เกิน 175,000 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินกู้นะครับ 200,000 ล้านบาททั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับรวมถึงค่าครองชีพที่สูงเพิ่มขึ้นโดยมุ่งช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางประคับประคองกำลังซื้อรวมถึงช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43ล้านคนซึ่งจะแบ่งนะครับเป็นมาตรการเป็น2ส่วนหลักได้แก่ดังนี้นะครับ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิม300บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำและสวัสดิการอื่นๆตามสิทธิ์นะครับโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สะสมเดือนถัดไปนะครับในส่วนมาตรการที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ก็คือจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนไม่เกิน30ล้านคนนะครับสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลจะจ่ายให้ 60% ของราคาสินค้าและประชาชนออกเอง 40% นะครับสำหรับจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจะสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569นี้นะครับโดยนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับทางนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ ทั้งนี้นะครับโครงการนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนนะครับ1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี้ขณะที่ร้านค้าสามารถสมัครหรือว่ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้ภาครัฐนะครับยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพร้านค้ารายย่อยโดยการนำเอาระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าและยอดขายเพื่อเพิ่มทักษะทางธุรกิจและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูลินิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศทางนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านโชห่วยในพื้นที่เพื่อที่ช่วยจะลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายค่าเดินทางขณะเดียวกันนะครับยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ที่ประชาชนคุ้นเคยเข้าร่วมหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline และ Knorr นะครับนอกจากโครงการนี้ยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิลิเวอร์พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศเชื่อว่านะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับกระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนนะครับกว่า13ล้านคนตัดคนรวยออกนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้นะครับการกลับมาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับถูกจับตาในฐานะการรีเช็คระบบสวัสดิการครั้งใหญ่หลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับประกาศล้างฐานข้อมูลผู้ที่ถือสิทธิ์เดิมกว่า13ล้านคนพร้อมใช้ระบบ AI และ Big Data คัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์อย่างเข้มข้นภายใต้เป้าหมายนะครับตัดคนไม่จนออกจากระบบและดึงงบกลับไปช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับทางนี้รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงินช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับและบางมาตรการอาจจะสูงสุดถึง 4,000 บาทตามเงื่อนไขโครงการกำหนดเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเร็วนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปเป๋าตังค์นะครับจุดสำคัญของรอบนี้ก็คือการใช้ระบบ AI ตรวจสอบข้อมูลประชาชนละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งจากเดิมประชาชนจะแจ้งข้อมูลเองสู่ระบบที่รัฐตรวจสอบจากฐานข้อมูลจริงทั้งข้อมูลรายได้ทรัพย์สินหนี้สินประกันสังคมและธุรกรรมทางการเงินจากหลายหน่วยงานถ้าหากตรวจพบว่านะครับมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมีทรัพย์สินสูงกว่าผิดปกติผ่อนบ้านหรือว่ารถมูลค่าสูงหรือว่ามีพฤติกรรมทางการเงินไม่สอดคล้องกับสถานะรายได้น้อยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้แก่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีเงินฝากและทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับกู้บ้านไม่เกิน 1,500,000 บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่เป็นข้าราชการนักการเมืองพระภิกษุหรือว่าผู้ต้องขังนะครับซึ่งกระทรวงการคลังย้ำว่าเป้าหมายนะครับการใช้ระบบ AI ก็คือช่วยให้สวัสดิการเข้าถึงคนจนตัวจริงหลังพบว่าบางส่วนหลุดพ้นจากเกณฑ์ความจนแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลเดิมที่ไม่อัปเดตนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเริ่มมีข้อกังวลว่าระบบ AI อาจจะประเมินความจนจากข้อมูลทางการเงินเพียงด้านเดียวจนอาจทำให้บางคนที่ยังลำบากจริงถูกตัดสิทธิ์รวมถึงคำถามที่เรื่องความโปร่งใสหากประชาชนถูกปฏิเสธสิทธิ์สามารถอุทธรณ์หรือว่าตรวจสอบได้นะครับอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุครัฐสวัสดิการดิจิทัลนะครับที่ใช้ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการคัดกรองผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาที่รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันต่อนะครับ
0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวกันต่อนะครับท่านกำลังฟังนะครับทางรายการ FM 107.25 เมกะเฮิร์ตแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิร์ตนะครับรวมถึงนะครับขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดทางเพจสวทรนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจและกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกยกกวนเลยนะครับซึ่งกับดักกลลวงใหม่ของมิจฉาชีพนะครับก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับทำโฆษณาแอบอ้างให้เหยื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้นะครับเพื่อแลกสิทธิ์แลกรับทริปเที่ยวฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจแล้วก็ติดต่อกลับมาหรือว่าแอดไลน์พูดคุยส่วนตัวนะครับเมื่อนะครับคนที่อยากเที่ยวฟรีนะครับก็หลงเชื่อนะครับจะถูกชักชวนให้ทำภารกิจต่างๆตามเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เหยื่อเข้าไปกดไลค์รีวิวสินค้าหรือว่าชักชวนคนอื่นเข้าร่วมตามนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายืนยันสิทธิ์ค่ามัดจำหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆจนเหยื่อหลายคนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เงินรางวัลจริงและไม่สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นกระบวนการหลอกลวงนะครับแบบเดิมๆแต่เปลี่ยนเหยื่อกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆเข้ามาล่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับบวกกับปัจจุบันนี้คนอาจจะประมาทเพราะว่าอยากได้ของฟรีนั่นเองนะครับจนหลงลืมว่านี่อาจจะเป็นกลโกงมิจฉาชีพนะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อความปลอดภัยเราควรตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างจากบริษัทหรือว่าหน่วยงานทางการที่น่าเชื่อถือได้ก่อนเท่านั้นและไม่โอนเงินเพื่อแลกรับของรางวัลหรือว่าสิทธิพิเศษใดๆนะครับเพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับสุดท้ายคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวหรือว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับของทั้งหมดรายการของ5แยกข่าวประจำวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะพบกับทางสวทภูเก็ตนะครับและช่วงต่อไปนะครับเวลาประมาณ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ขอเชิญนะครับท่านผู้ฟังรับฟังรับชมนะครับกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทบึงกาฬนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
2: อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูว่า

0: พราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันต รงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี้เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับรับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอำนวยหมู่ที่10ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองหูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทำนาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอํานวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจะตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับหลายๆคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูนที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทย ผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีตจากผ้าไหมไทยผสานผ้าลูกไม้ลายขนนกประดับด้วยดิ้นเงินอย่างละเอียดละออซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัยและความสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนซ้อนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปผึ้งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดของความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร 077-862-2555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการข

0: ขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
1: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสรแก้วคำรายงาน
0: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
2: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธที่20 พฤษภาคม 2569รายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับข้อมูลข่าวสารต่างๆครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 kHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทายหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับแน่นอนเป็นพุธกลางสัปดาห์แล้วก็ค่อนมาทางปลายเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยนะครับแน่นอนเรื่องของสายฝนที่โปรยปลายลงมาครับในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องบอกกันแล้วก็ต้องส่งความห่วงใยกันคือการรักษาสุขภาพด้วยนะครับหลายคนที่วันนี้ออกไปทำงานปรากฏว่าโดนฝนนะครับก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากกว่าปกตินิดนึงนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721เป็น2หมายเลขนะครับที่จะทักทายส่งความรู้สึกดีๆส่งความห่วงใยแล้วก็รายงานทุกเรื่องราวเลยที่คุณผู้ฟังเจอมาบางคนบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยทั้งวันนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆก็เปิดคู่สายให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับทุกเรื่องราวของคุณผู้ฟังเลยนะครับวันนี้ก็มีหลังไมค์คอยดูแลประจำการกันอยู่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องราวข่าวคราวต่างๆด้วยที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวคราวต่างๆที่เจอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังให้ดีขึ้นนะฮะทีมงานของเราวันนี้ก็พร้อมอยู่หลังไมค์แล้วด้วยนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับรับหน้าที่ในการรับทุกเรื่องราวเลยนะครับใครที่อยากพูดคุยนะครับหรือว่าอยากจะแจ้งเรื่องอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างคุณเอ๋คนน่ารักวันนี้ก็รีโพสต์แล้วด้วยติ๊กต็อกก็คู่ขนานกันไปทางเพจเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เริ่มต้นแล้วนะครับใครที่อยากทักทายนะครับมาได้เลยตอนนี้นะครับถือว่าการทักทายของคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นคุณเฉลิมชัยนะครับสวัสดีครับรอฟังข่าวและก็สาระดีๆรวมถึงกำลังใจดีๆที่ส่งให้กันในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวใครอยากส่งมาได้เลยตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีคุณรจนาบุรณกิตติก็ทักทายมาแล้วด้วยนะครับหลายเรื่องครับวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องของการปราบโกงเนี่ยอยากจะให้หมดไปจากประเทศไทยจริงๆคอร์รัปชันนะครับเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องล่าสุดครับเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งหัวโต๊ะครับเป็นประธานถกภาครัฐและก็ภาคเอกชนยกระดับปราบโกงนะครับโดยสั่งทุกหน่วยงานครับใช้เทคโนโลยีอุดช่องโหว่คอร์รัปชันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่งท่านบอกว่าต้องดันนะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลรัฐแล้วก็กฎหมายที่ล้าสมัยบอกไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับล่าสุดเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอาทิเช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.กรมโยธาธิการและผังเมืองประธานสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าทั้งตนนะครับและนายปกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสูงองค์กรอิสระและก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานครับที่ต้องบอกว่าได้มาร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐนะแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและก็การปราบปรามการทุจริตการประชุมครั้งนี้ครับในวันนี้เลยที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการที่รัฐบาลครับรับทราบความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีเรื่องของผลสำรวจคุณผู้ฟังน่าจะได้ตามข่าวเรื่องของผลสำรวจของภาคเอกชนตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของผลสำรวจมาใช่ไหมครับเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนั่นก็คือกกร.นั่นเองที่เรารู้จักกันในนามของกกร.ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการวันนี้ครับท่านบอกว่าสมควรที่จะมารับฟังเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยหาทางแก้ปัญหาคุณผู้ฟังแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำเลยเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ฟังท่านบอกว่ารัฐบาลครับมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดการทุจริตในทุกรูปแบบและก็เร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยหลายๆคนบอกว่าก็บางฉบับนะมันก็ใช้มา 30-40 ปีเนิ่นนานแล้วนะครับก็เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยก็จะเร่งปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการร่วมกันต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยให้รับทราบนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการแต่งตั้งนะครับมีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะครับเรื่องของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมที่พี่น้องประชาชนนี่แหละจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังเขาใช้ตัวย่อ ก็คือ CPI นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าพร้อมนะครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปขันน็อตท่านบอกแบบนี้ไปขันน็อตแสดงว่าอันไหนที่หลวมๆอยู่ใช่ไหมฮะก็เร่งปฏิรูปเร่งแก้ไขนะครับตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตัวบทกฎหมายระเบียบต่างๆอย่างเข้มงวดพร้อมสนับสนุนทุกกรณีครับโดยจะนำเอาทั้งนวัตกรรมด้วยนี่แล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้คุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องของการทำงานด้วยอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่จะให้หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่ออะไรก็เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับจะได้เห็นว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยทำงานยังไงโปร่งใสหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็ตรวจสอบได้โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ปิดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดโอกาสให้รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ได้มีการรายงานเก็บข้อมูลเรื่องของผลสำรวจด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเลยถกทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนยกระดับเรื่องของการปราบโกงนี่นะครับให้หมดไปจากประเทศไทยท่านบอกแบบนี้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับที่จะเดินหน้าประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากวันแล้วนะครับ มีทีมงานของเราแล้วเนี่ยทั้งเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็ดูแลอยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์เพราะฉะนั้นแล้วครับใครที่อยากพูดคุยนะครับทักทายหรือว่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆหรือว่าแจ้งข้อมูลต่างๆก็ส่งมาได้เลยอีกหนึ่งเรื่องครับสานต่อกับเรื่องราวของรัฐบาลและก็เอกชนที่เดินหน้ายกระดับปราบโกงนะครับท่านนายกสั่งเร่งสร้างระบบราชการโปร่งใสทั้งประเทศครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็เอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมครับมีสาระสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการตอบรับข้อเสนอเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังคือการขับเคลื่อนนะฮะการป้องกันการทุจริตนะครับของคณะทำงาน Zero Corruption นะครับคือกกร.และก็เครือข่ายอีก6ประการด้วยพร้อมกับมีการมอบหมายครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทบทวนไปปรับปรุงกลไกการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล Open Data นะครับการบูรณาการข้อมูลและในขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยเรื่องของรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกOpen Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญครับในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าภาคเอกชนก็ได้มีการแสดงความขอบคุณนะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมกันหารืออย่างตรงไปตรงมาคือมีเรื่องอะไรก็ได้มีการพบปะกันได้มีการพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ได้มีการชื่นชมกับการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีถือว่าเป็นระดับความเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเร็วแบบนี้นะครับแน่นอนประเด็นสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้แบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเรื่องแรกเลยคือให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเรื่องต่อมาคุณผู้ฟังครับใช้นำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายครับคือให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญครับที่วันนี้ทั้งภาครัฐบาลเองทั้งภาคเอกชนร่วมยกระดับปราบโกงนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งสร้างระบบราชการที่โปร่งใสทั้งประเทศเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะคุณพิสมัยครับรายงานตัวมาจากดำเนินสะดวกบอกที่ราชบุรีวันนี้สัญญาณชัดเจนเลยนะครับอ้าวแชร์ไปแล้วนะครับข้อมูลเต็มๆเลยวันนี้ฟังอยู่ที่กระทุ่มแบนครับสมุทรสาครเป็นไงฮะคุณนิชาภาใช่ไหมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างมีฝนไหมนะครับแน่นอนว่าหลายพื้นที่เชื่อว่าตอนนี้ที่กำลังติดตามอยู่อาจจะมีฝนตกนะครับบางคนบอกถึงบ้านแล้วบางคนบอกฟังอยู่ในรถกำลังขับรถอยู่ด้วยไปตลาดมาแบบโอ้โหเมฆตามหลังมาเลยไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่แน่นอนมีที่แน่นอนอยู่แล้วคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงเนี้ยอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดทุกเส้นทางจะไปไหนมาไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมีส่งข้อความมาขอให้คุณบอลมีความสุขในการทำงานวันนี้พร้อมนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวกันนะครับมีคุณพยอมนาคน้อย HCG นะครับที่เขาวงสระบุรีด้วยนะครับจากคุณสมยศลาดพร้าว96 ส่งกำลังใจมาให้พี่บอลขอบพระคุณมากๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทาง TikTok นะครับก็ไลฟ์คู่ขนานกันคุณดาวอรุณกมลนะครับมีคุณพิสมัยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ส่งเข้ามาด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวอย่าลืมสำคัญที่สุดการรายงานตัวมานี่แหละคือโทรมาก็ได้นะครับว่าวันนี้ฟังอยู่นะครับมาเช็คชื่อกันนะครับอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ต้องบอกว่าเคียงข้างกันแล้วก็อยู่ดูแลกันในทุกสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยก็มีสวทของเราอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังแล้วก็สบายอกสบายใจในการรับฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าให้คุณผู้ฟังไล่เรียงกันหลายเรื่องจริงๆแล้วก็มีทุกวันจริงๆท่านลงพื้นที่ต้องบอกว่าในทุกปัญหาจะเห็นท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดือดร้อนยกตัวอย่างรถ EV ใช่ไหมครับที่มีกรณีปัญหาที่คุณผู้ฟังได้ติดตามที่บอนเคยนำเสนอชาร์จปั๊บโอ้โหเกิดไฟไหม้เลยนะครับก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้ท่านสุภมาศสั่งการสคบตามเรื่องนี้เพราะผู้บริโภคเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลากระป๋องจำได้ใช่ไหมครับที่เคยเล่าให้ฟังด้วยปลากระป๋องจริงๆมันมีฉลากอยู่ฉลากเนี่ยระบุชัดเจนว่าเป็นปลาซาดีนหรือปลาแมคเคอเรลแต่ท้ายที่สุดผู้บริโภคซื้อปรากฏแกะกระป๋องมาเปิดกระป๋องมาเอ๊ะพอชิมรสชาติปรากฏมันไม่ใช่ปลาซาดีนมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลรสชาติมันไม่ใช่เขาทานประจำเขาจะรู้ปรากฏว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ตามเรื่องนี้นะครับไปถึงโรงงานเลยฉลากต้องตรงกับสิ่งที่บอกผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นการเอาเปรียบไม่ได้โดยเด็ดขาดวันนี้ล่าสุดครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้เลย20พฤษภาคม2569ท่านบุกคลองถมคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องโซล่าเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลมีการบอกพี่น้องประชาชนว่าหลายคนก็อยากจะติดโซล่าเซลล์เอาอย่างนี้นะครับเพราะว่า1ประหยัดพลังงานสะอาดด้วยลดค่าไฟในบ้านด้วยก็มีมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันปรากฏว่าเจอโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะสิก็จะเป็นปัญหาท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ครับไปคลองถมเลยสั่งฟันเลยโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอายัดสินค้าทันทีแล้วก็มีการอายัดสินค้าที่เป็นโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้รับมาตรฐานเป็นจำนวนมากท่านบอกเดี๋ยวจะรุยตรวจทั่วประเทศเลยดันสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางสำคัญครับที่รัฐบาลเดินหน้าทั้งพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนทายไปสู่เรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมทีมงานสคบผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ที่คลองถมคุณผู้ฟังล่าสุดครับต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นก่อนเลยจากความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อสินค้าหลายคนไปซื้อนะฮะแล้วก็บริการที่บางครั้งแล้วเนี่ยอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องอะไรคุณผู้ฟังเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับทั้งการผลิตแล้วก็การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซล่ารูฟท็อปนะครับซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าหลายๆบ้านเลยต้องบอกว่าจำนวนมากเลยที่นิยมนะครับติดโซล่ารูฟท็อปกันแต่ท้ายสุด ปรากฏว่ามีการร้องเรียนมาจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันว่าถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์ติดตั้งแบบไม่ได้มาตรฐานและมันเสี่ยงต่อทั้งชีวิตของเขามันเสี่ยงต่อเรื่องของการเสียทรัพย์สินด้วยที่ผ่านมาครับท่านสุภมาศอิสระภักดีสั่งการให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขาธิการสคบประชุมนะครับหารือมาตรการต่างๆกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยท่านสุภมาศก็บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคนะครับเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับระบบการผลิตแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาแต่ท้ายที่สุดพบอะไรรู้ป่ะคุณผู้ฟังพบว่าปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนมาเยอะอุปกรณ์ชำรุดบอกเสี่ยงต่อไฟไหม้บางคนบอกว่ามีการโฆษณาว่าพอติดโซล่าลูปท็อปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าจะทำให้ค่าไฟลดลงปรากฏไม่ได้ลดครับกลับเพิ่มสูงขึ้นค่าไฟไม่ลดลงจริงตามที่โฆษณากล่าวอ้างด้วยดังนั้นเรื่องทั้งหมดคุณผู้ฟังครับมันสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคนะครับโดยทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทั้งนี้ครับตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังสคบเนี่ยนะรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วถึง156เรื่องดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคไปแล้วเนี่ยปิดเรื่องไปแล้วนะ84เรื่องโดยมีมูลค่าที่ผู้ร้องเรียกค่าเสียหายไปแล้วนะครับกว่า40ล้านบาทส่วนที่เหลือครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดก็หนีไม่พ้นอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรองลงมาก็คือใช้บริการแล้วเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่เดือดร้อนเรื่องดังกล่าวแจ้งได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับฝากไว้แจ้งได้เลยที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับคลิกเข้าไปได้เลยที่ www.ocpb.go.th นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นช่องทางสำคัญครับที่ทางสคบเนี่ยจะยกระดับมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคผลักดันครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะยกระดับธุรกิจนะครับการติดตั้งระบบการผลิตและก็ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Solar Rooftop ให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันนะครับจับประเด็นเป็นข่าวหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ทุกเรื่องราวอย่างที่บอกไปเกิดขึ้นในรอบวันต่างๆนะครับแน่นอนเราก็ติดตามกันไปพร้อมกันในวันนี้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็เน้นย้ำกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721ใครที่ทักทายมาในเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ข้อความมาส่งมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดูกันคุณน้ำตาลเค็มวันนี้ก็ส่งมาเรียบร้อยคุณไมค์คราฟนี่นะครับF ชอบกินกาแฟมีคุณใบเหมียวเยอะแยะมากมายที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวทยอยติดตามกันให้เป็นวันนี้มีความสุขในการติดตามรับฟังคุณฟังถ้าเราย้อนไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแน่นอนเรามีการไปเลือกตั้งกันมาใช่ไหมครับเรื่องของการเลือกตั้งเรียบร้อยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องของการทำประชามติถ้าจำกันได้8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเนี่ยเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุดวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวทางด้านของพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีการยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงถามกันมาว่าเอาแล้วคืบหน้าไปถึงไหนล่าสุดวันนี้ครับก็คงจะเห็นภาพในสื่อต่างๆเป็นที่เรียบร้อยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับโดยระบุชัดเจนครับว่าการยื่นร่างครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ครับที่มุ่งรับฟังเสียงแล้วก็ความต้องการของประชาชนซึ่งทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1นะครับเพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569หลายคนจำได้ที่เรามีการรณรงค์กันให้ไปใช้สิทธิ์การเผลอแป๊บเดียวก็วันนี้พฤษภาคมแล้ววันเวลาเดินทางรวดเร็วเหลือเกินคุณผู้ฟังครับประชาชนกว่า21ล้านเสียงถ้าจำได้ใช่ไหมฮะที่มีการรายงานข่าวตลอดเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการระบุชัดเจนครับบอกพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนครับถึงความจริงใจและก็การรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ครับยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาเนี่ยขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่นะครับทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จะนำเดินการนะครับบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นยื่นร่างเพิ่มเติมก็สามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามผลออกเสียงประชามตินะครับที่เราได้มีการออกเสียงกันไปจำได้ใช่ไหมครับ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุดวันนี้เลยนะครับทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการยื่นแก้ ร่างรัฐธรรมนูญนะครับเรียกว่าต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นพี่ติมคลองเตยวันนี้ก็ทักทายมานะครับบรรยากาศบอกฟังอยู่ในหลายพื้นที่เลยจากกาญจนบุรีครับจากประจวบคีรีขันธ์ด้วยแล้วก็มีจากสุพรรณบุรีนะครับมีอ่างทองมีจากพิจิตรด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการร่วมกันพูดคุยข่าวแล้วก็นำเสนอเรื่องราวแต่ในขณะเดียวกันครับบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นรายการว่าหลายพื้นที่ฝนตกล่าสุดครับมีการแจ้งเตือนจากปภ.อันนี้สำคัญอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะครับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในขณะที่ภาคใต้คุณผู้ฟังครับในขณะที่ภาคใต้6จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรง19ถึง21พฤษภาคมนะครับโดยล่าสุดนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยเปิดเผยครับเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับดังนั้นมีการประกาศแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันนะครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย20จังหวัดคุณผู้ฟังแล้วก็มีภาคกลาง25จังหวัดภาคใต้14จังหวัดพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับในภาคใต้เนี่ยมี6จังหวัดเน้นย้ำเลยคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางด้านของปภ.ครับประสานร่วมกับจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดให้เจ้าหน้าที่ครับติดตามเรื่องสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันว่ามีจุดไหนที่เกิดน้ำท่วมบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายพื้นที่เลยที่คุณผู้ฟังแจ้งมาว่าคุณบอลฝนยังตกหนักอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สั่งช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือประกาศแจ้งเตือนจากปภ.นะครับแล้วก็มีการประกาศเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยเช่นน้ำตกเช่นถ้ำหากมีความเสี่ยงให้สั่งปิดทันทีในพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่ชายฝั่งครับให้มีการติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแล้วก็แจ้งเตือนการเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับสายด่วนนิรภัยครับแจ้งเตือนได้ที่เบอร์1784นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับที่ต้องบอกว่านำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องบอกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกเหตุการณ์นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูเรื่องของท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันบ้างล่าสุดกระทรวงแรงงานครับได้มีการเปิดรับฟังจาก3สมาคมนะฮะเรื่องนี้เดินหน้าเรื่องของ3สมาคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ลุยแก้ปัญหาหลายคนบอกว่าปัญหากองถ่ายปัญหากองถ่ายเนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องเลยทีเดียวล่าสุดก็หนุนครับออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพพร้อมเปิดพื้นที่ทำงานแก้ไขปัญหาคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังนี้ต้องบอกว่าทำงานหนักจริงๆนะครับเบื้องหน้าเราก็จะเห็นว่าเป็นดารานักแสดงก็ทำงานก็ค่อนข้างหนักแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานเบื้องหลังล่าสุดครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับแล้วก็ประชุมหารือกับสมาคมนักแสดงประเทศไทยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสตูดิโอไทยมีการพูดคุยคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีการหารือครับในเรื่องของความร่วมมือของกระทรวงแรงงานในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆที่คนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยประสบพบเจอยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพการถูกเอารัดเอาเปรียบ เรื่องสัญญาจ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเจอนะครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องมาเยอะเลยอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองครับที่เจอก็คือถูกโกงค่าแรงประเด็นเรื่องชั่วโมงการทำงานก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งประเด็นเหล่านี้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยบอกเป็นเรื่องที่รับทราบมาอยู่บ้างแต่วันนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็พร้อมนะฮะที่จะเข้าไปดูแลพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำงานแล้วก็การถูกนายจ้างเนี่ยโกงค่าแรงนี่นะฮะส่วนประเด็นเรื่องชั่วโมงการทำงานเห็นควรว่าจะต้องมีการหารือกันต่อไปถึงในส่วนของความเหมาะสมมีการจัดตั้งคณะทำงานในส่วนของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยเพื่อร่วมกันครับศึกษาพิจารณาหาแนวทางร่วมกันต่อไปโดยปกติแล้วครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเราเวลาพูดถึงในสมาคมนักแสดงสมาคมผู้กำกับคนทั่วไปอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีอยู่อีกมากมายคนเบื้องหลังกองถ่ายช่างภาพช่างไฟนะครับทีมงานต่างๆซึ่งต้องบอกว่าแรงงานกลุ่มนี้ครับคุณจุลพันธ์บอกว่าต้องได้รับการคุ้มครองต้องมีสวัสดิภาพในการทำงานและก็มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานซึ่งท่านก็บอกว่ายินดีที่วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะร่วมกันนะครับในการศึกษาแล้วก็หาทางออกเพื่อสร้างระบบที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญด้วยมาตรการในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพร้อมกับการออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆด้วยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยทางสมาคมครับได้มีการเสนอให้กระทรวงแรงงานร่วมมือในการออกเซอร์ติฟิเคทสำหรับแรงงานไทยในอุตสาหกรรมด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้รองรับการทำงานแล้วก็ใช้ร่วมกับต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั่นเองที่วันนี้ก็ได้มีการหารือนะครับกับ3สมาคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยทีเดียวไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันพี่น้องเกษตรกรที่เชื่อว่าฟังสวทอยู่ทั่วประเทศฟังทั้งทาง FM 92.5 FM 95.5 นะครับบางคนบอกโอ้พอถึงช่วงเย็นปุ๊บเนี่ยต้องฟังว่าเอ๊แต่ละวันเนี่ยเราจะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของเรายังไงบ้างรัฐบาลจะเดินหน้าดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับพี่น้องเกษตรกรล่าสุดครับนี่เป็นข่าวดีนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าควิกวินบูรณาการ5คณะทำงานดันทั้งไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ปุ๋ยแม่นยำมุ่งลดต้นทุนเกษตรกรอันนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่าเกษตรกรไทยลดต้นทุนแน่นอนต้นทุนลดลงแต่ว่ามีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับมีมาตรฐานขึ้นเนี่ยเราก็จะมีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นล่าสุดครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลยครับดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดีมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยคลี่คลายความเดือดร้อนเร่งด่วน6ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลดต้นทุนไปดูซิต้นทุนตรงไหนที่สูงไปนะครับอันไหนไม่เหมาะสมปัจจัยการผลิตแล้วก็เรื่องปุ๋ยด้วยอันนี้เรื่องปุ๋ยสำคัญมากนะครับรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยที่เชื่อว่าส่งผลกระทบกับราคาปุ๋ยใช่ไหมฮะตั้งแต่ช่วงประมาณโอ้โหหลายเดือนที่ผ่านมามีการปิดช่องแคบฮอร์มูสแล้วราคาปุ๋ยแล้วก็ตอนนี้ณปัจจุบันก็มีการปรับตัวที่สูงขึ้นเรื่องอีกเรื่องนึงครับคือการบริหารจัดการผลไม้ตามฤดูกาลไม่ให้ราคาตกต่ำด้วยนะครับล่าสุดท่านสุริยะก็เพิ่งไปที่จันทบุรีไปดูเรื่องของทุเรียนมาเร่งรัดการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินสปก.ตลอดจนการวางระบบ ตือนภัยแล้งล่วงหน้าให้พี่น้องเกษตรกรครับสามารถเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำล่าสุดครับแนวทางการแก้ปัญหาต้องเป็นรูปธรรมและก็จับต้องได้จริงควิกวินเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าควิกวินนะฮะผ่านคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดด้วยกันมาดู5ชุดครับมีใครกันบ้างที่ทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานด้านมาตรฐานนะครับด้านมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางอันนี้ชุดแรกมาดูอีกชุดนึงครับมีคณะทำงานบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกอันนี้ก็สำคัญนะครับผลผลิตต่างๆผลไม้เราจะส่งออกไปสู่ตลาดสากลได้อย่างไรก็จะมีคณะทำงานคณะทำงานชุดนี้จะมาดูแลนะครับชุดที่3เป็นคณะทำงานบริหารจัดการน้ำโอ้อันนี้ก็ลืมไม่ได้เลยเพื่อการเกษตรและเพื่อประชาชนบริหารจัดการดินและที่ดินคณะทำงานสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ต่อไปด้วยแล้วก็ชุดสุดท้ายครับคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติPM 2.5 เรียกว่าดูในทุกกรอบดูในทุกมิติเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเป้าหมายการดำเนินงานในครั้งนี้ของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายหลักเลยครับคือเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเป็นอันดับแรกนะครับในขณะเดียวกันครับทุกหน่วยงานนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเร่งด่วนที่ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดครับเป็นการลงพื้นที่นะครับในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลด้วยโดยทั้งหมดครับแน่นอนว่าภาคเกษตรต้องทันใจเห็นผลได้จริงนะครับจะระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็ทุกทรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเน้นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนแบบทรงพลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นที่ทำให้เห็นภาพเลยนะการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือโซลาร์เซลล์นี่อันนี้สำคัญมากนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าที่เลี้ยงสุกรต่างๆเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ต่างๆก็ปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนหรือว่าโซลาร์เซลล์ลดต้นทุนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์การทำการเกษตรแบบแม่นยำนะครับตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากนี้ครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจาการค้าแล้วก็ประสานความร่วมมือในส่วนของการจัดหาปุ๋ยนะครับจากแหล่งที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพเพื่อรักษาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละจุดด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นครับว่าการขยับครั้งใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครั้งนี้ครับจะช่วยให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกเรื่องนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรการใช้ชีวิตนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังลงไปที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดยะลาล่าสุดครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลานะครับย้ำเจตนาเลยครั้งนี้คือเร่งรัดการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชายแดนใต้บูรณาการมิติความมั่นคงและก็พัฒนาสู่ความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทางด้านรัฐบาลนะครับเดินหน้าในการดูแลในทุกพื้นที่ล่าสุดครับ20พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และท่านก็เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านลงพื้นที่ตรวจราชการครับณศูนย์อำนวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็เป็นการมอบนโยบายเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งมั่นเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า20ปีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยได้มีการพบปะให้กำลังใจบุคลากรสอบตร่วมประชุมครับรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็หารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้บริหารสอบตแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเปิดเผยด้วยครับว่าบอกปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องเรียนว่ามีความซับซ้อนมีหลากหลายมิติการดำเนินงานจึงต้องสร้างเอกภาพเชิงนโยบายและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแกนหลักสำคัญครับในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้ครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้เป็นอย่างมากได้มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องด้วยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับหลายๆโครงการต้องเรียนว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนจุดไหนที่ยังคงมีปัญหาจุดไหนที่เกิดความล่าช้ารัฐบาลก็พร้อมรับฟังครับเพื่อนำไปปรับปรุงแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำด้วยบอกตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาการปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับทั้งในฐานะอธิบดีทั้งในฐานะโฆษกกระทรวงปลัดกระทรวงจนถึงรัฐมนตรีก็มีการติดตามขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้ในมิติต่างประเทศมาโดยตลอดบอกการลงพื้นที่เต็มรูปแบบในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มีโอกาสเรียนรู้รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานประชาชนในพื้นที่โดยตรงพร้อมกันนี้ท่านก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับกับท่ามกลางความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆท่านยืนยันปิดท้ายครับบอกว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบตแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงอย่างเต็มกำลังเพื่อเหตุผลคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนกระบวนการในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญที่ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามวันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหลายคนที่ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวดูข้อความกันหน่อยนึงหลายคนก็บอกว่าฝนตกแล้วนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงเวลานี้นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังได้ใช้รถไฟฟ้ากันบ้างไหมครับหลายคนใช้ประโยชน์หลายคนนี่ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับทางด้านของหน้าสถานีของเราเร็วๆนี้นะครับก็คงจะมีรถไฟฟ้าที่จะได้ใช้กันนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดนะครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีมีการลงนามสัญญาสายสีแดงอ่ะใครเคยใช้สายสีแดงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสายสีแดงนี่ก็โอ้โหไปหลายที่เลยทีเดียวรังสิตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตมท.นูนสิริราชตลิ่งชันศาลายาโอ้โหเรียกว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครอบคลุมเราก็จะเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่านี่ฮะมีภาพลงอยู่ในเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เขามีการจัดพิธีครับลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มนะครับช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระ หว่างการรถไฟกับบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนมูลค่าโอ้ต้องบอกว่าตัวเลขมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบันทึกนะครับเรื่องของข้อตกลงด้านคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับในโครงการระบบรถไฟแล้วก็เป็นรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มนะครับช่วงคือรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อส่งเสริมเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะครับโดยมีรองผู้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสักขีพยานด้วยมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงว่าจะไปจากตรงไหนไปถึงไหนอย่างไรมาดูในส่วนของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงรังสิตใครอยู่รังสิตบ้างนะฮะตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็อีกช่วงนึงคือช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของนโยบายพัฒนาระบบขนส่งทางรางของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติคุณผู้ฟัง20ปีนะครับตั้งแต่ปี2561ถึงนู่นเลย2580แล้วก็เป็นส่วนของแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบรางแก้ปัญหาการจราจรนี่นะครับหลายคนพอใช้ปุ๊บบอกสะดวกมากรวดเร็วมากแล้วก็คล่องตัวมากๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับในส่วนนี้ก็มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงคือสิริราชตลิ่งชันและก็สารยานั่นเองนะครับก็นำมาให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากเพจนะครับคุณผู้ฟังไปดูต่อเพิ่มเติมได้ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นหลายคนได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าต่อไปอีกสัก5ปี10ปีโอ้โหครอบคลุมทุกเส้นทางเลยรถส่วนตัวก็ใช้น้อยลงนะครับแล้วก็การจราจรต่างๆก็คล่องตัวขึ้นนะครับเรียกว่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไปไหนมาไหนก็สะดวกปลอดภัยมั่นใจนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปครบธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ฝากข้อมูลนะครับหรือว่าจะทักทายมาก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาพูดคุยกันมาแล้วก็ติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบบันทันข่าวประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรง 20-24 พฤษภาคมนี้จังหวัดพังงาจัดอบรมเสริมศักยภาพการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรอปท.ผลประเมินดีเด่นเกษตรจังหวัดพังงาติดตามการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงานายกเทศมนตรีตำบลคึกคักพร้อมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์ผิวจราจรซอยทุ่งขมิ้นเหนือบางตาเทียนเร่งเปิดทางสัญจรปลอดภัยให้ประชาชนครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569รัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูลินีเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรง 20-24 พฤษภาคมนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจากการติดตามศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่ 20-24 พฤษภาคม2569มรสุมตะวันตก

0: ฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้จังหวัดพังงาและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากฝนตกสะสมส่วนสภาพทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งอุบัติภัยหรือขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงจังหวัดพังงาจัดอบรมเสริมศักยภาพการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรอปทผลประเมินดีเด่นนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใสตำบลลำแก่นอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน51แห่งรวม102คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากขึ้นนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยยกระดับการบริหารงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นปีงบประมาณพ.ศ. 2566ถึง 2568 เกินร้อยละ 90 เพื่อเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเกษตรจังหวัดพังงาติดตามการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงานางจรัสศรีคัมภีรสิงห์เกษตรจังหวัดพังงาเป็นประธานการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่4ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาซึ่งเป็นการติดตามให้คำปรึกษาเสนอแนะสนับสนุนตลอดจนแลกเปลี่ยนปัญหาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงานำโดยนางสาวกฤษณามักคารักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองได้นำเสนอประเด็นในการติดตามนิเทศงานได้แก่การเบิกจ่ายงบประมาณพ.ศ. 2569การดำเนินงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรงานตามภารกิจที่สำคัญทั้งนี้เกษตรจังหวัดพังงาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อรักษาสิทธิ์และรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรโดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแผนที่พิจารณาจากสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักพร้อมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์ผิวจราจรซอยทุ่งขมิ้นเหนือบางตาเทียนเร่งเปิดทางสัญจรปลอดภัยให้ประชาชนนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักมีความห่วงใยในความปลอดภัยและการสัญจรของพี่น้องประชาชนได้ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้บริหารและได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคึกคักนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมรถฟาร์มเซกเตอร์ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเคลียร์ผิวการจราจรบริเวณซอยทุ่งขมิ้นเหนือบางตาเทียนตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหลังพบว่ามีทรายและสิ่งกีดขวางทับถมบนเส้นทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันได้นำรถดังกล่าวและเครื่องจักรกลเข้าทำการดันทรายที่ไหลมาทับถมผิวจราจรพร้อมทั้งขนย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆออกจากเส้นทางอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวซึ่งเป็นซอยชุมชนที่มีประชาชนสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากตามนโยบายเชิงรุกจับไวใส่ใจความปลอดภัยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักกล่าวว่าความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้เมื่อได้รับรายงานว่ามีทรายและสิ่งกีดขวางบนผิวจราจรในซอยทุ่งขมิ้นเหนือบางตาเทียนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันนำกำลังและรถฟาร์มเซกเตอร์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเคลียร์เส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัยที่สุดทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาในจุดอื่นๆตลอด24ชั่วโมงด้วยทั้งนี้เทศบาลตำบลคึกคักขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นสิ่งกีดขวางถนนชำรุดหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคึกคักโทรศัพท์076406341ครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องได้แก่1โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569และโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เป็นระยะเวลา4เดือนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำ AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคลายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูลินิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลีเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ที่ประชาชนคุ้นเคยเข้าร่วมหลายรายการเช่น Breed Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline และ Knorr นอกจากนี้โครงการยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิลีเวอร์พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วมากกว่า 12,000 แห่งพยากรณ์อากาศประจำวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้านใหม่

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของน้องๆอีกคนนึงนะคะที่อยู่ในประเทศเยอรมนีก็คือประเทศเยอรมนีนั่นเองนะคะน้องชื่อลีนาพาล์มแล้วก็สิ่งที่น้องทำก็คือ providing sanitary products to keep girls in school พูดง่ายๆก็คือการนำผ้าอนามัยนะคะมาให้เด็กๆผู้หญิงนะคะในโรงเรียนคำว่าผ้าอนามัยก็คือ sanitary products sanitary sanitary แล้วก็คำว่า products นะคะ products sanitary products มาฟังเรื่องราวของน้องลีน่ากันนะคะ Lina from Germany first traveled to Namibia when she was 3 years old. A little over a decade later, she returned and saw how important it is for children to have access to education. But without access to period products, many girls have to stay at home. So she set up an organization, Wadadi Cares, dedicated to keeping children in school, and one of its products, Nampads, provides sustainable, reusable sanitary towels made by local seamstress. เรื่องราวของน้องก็คืออย่างไรเอ่ยน้องลีน่าเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคนจากประเทศเยอรมนีเนี่ยเคยเดินทางไปที่ประเทศนามิเบียซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นว่าน้องๆผู้หญิงชาวนามิเบียเนี่ยบางทีไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะเนื่องจากเป็นผู้หญิงแล้วก็ในช่วงที่มีประจำเดือนทำให้รู้สึกไม่สะดวกที่จะมาโรงเรียนนะคะด้วยความที่ไม่มีผลิตภัณฑ์พวกผ้าอนามัยอะไรประมาณนี้นะคะน้องก็เลยทำโครงการร่วมกับช่างเย็บผ้าท้องถิ่นนะคะก็คือให้ตัดเย็บผ้าอนามัยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะด้วยวิธีการนี้น้องๆผู้หญิงที่เคยรู้สึกลำบากในการที่จะต้องมาโรงเรียนในระหว่างที่ตัวเองมีประจำเดือนนั้นก็สามารถเข้าถึงการศึกษาก็คือมาโรงเรียนได้โดยความสะดวกใจมากขึ้นนะคะก็เป็นอีกโครงการดีๆที่เป็นเด็กนะคะที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นในสังคมค่ะก็วันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรายการของเราอยู่แล้วก็ถ้าหากมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07567-2022นะคะหรือที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wollongong University สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมประวิตรจึงรังสีนนสุวิชานนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างนะครับปรารถนานำการหนุนใจและพระพรมาให้ได้รับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับคนที่เรียกว่าไม่ไหวแล้วก็ต้องมาหนุนใจกันนิดหนึ่งนะครับจะทำอย่างไรนะครับเมื่อหัวใจเราบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับคำว่าไม่ไหวก็ไม่ใช่ว่าดีนะฮะก็คือชีวิตไปจะไปไม่รอดแล้วเพราะว่ามีบางช่วงในชีวิตนะครับที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะเริ่มวันใหม่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะครับแต่เพราะว่าหัวใจเหนื่อยเหลือเกินนะครับเหนื่อยกับปัญหาที่แก้ไม่จบเหนื่อยกับความคาดหวังของคนรอบข้างเหนื่อยกับการพยายามเข้มแข็งตลอดเวลาและบางครั้งนะครับก็เหนื่อยจนไม่อยากจะพูดกับใครเลยนะครับหลายคนอาจจะยิ้มได้ต่อหน้าคนอื่นนะครับแต่พอกลับมาอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่างเปล่าแล้วก็หมดแรงคำว่าไม่ไหวแล้วจึงไม่ใช่คำที่อ่อนแอนะครับแต่ว่าเป็นเสียงร้องเบาๆเสียงเตือนเบาๆของหัวใจที่กำลังต้องการการพักต้องการการเข้าใจและต้องการกำลังใจนะครับก็คงจะต้องหาวิธีนะครับในการที่เราจะหนุนใจตัวเราเองนะครับในช่วงที่ไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้ครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหากท่านผู้ฟังต้องการทักทายทางเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพจ Facebook ของเราก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก็อย่าลืมนะครับที่จะเข้ามาทักทายกันที่เพจ Facebook นะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับรายการที่เราไปนัดพบท่านผู้ฟังที่จริงก็เป็นการพบปะนะครับไม่ได้นัดอะไรกันเลยนะครับแต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่9พฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโคกกลอยนะครับเป็นจุดนัดพบแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นตลาดพลุผักหนามนะครับก็ได้รับการตอบรับต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางสถานีวิทยุสทร14พังงานะครับก็มีดีเจเข้ามาช่วยเป็นผู้ประสานแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโคกกลอยนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้เราได้มีการจัดการกันแล้วก็ที่ตลาดพลุผักหนามก็มีผู้ประสานงานมีท่านกำนันนะครับที่ได้ให้ความกรุณาในการให้ทีมงานเข้าไปนะครับในการเล่นเกมต่างๆนะครับพร้อมกันนั้นนะครับในวันถัดมาเราก็ได้ไปที่สวท.ตะกั่วป่านะครับนัดพบท่านผู้ฟังที่สถานีวิทยุเลยนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบพระคุณสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีทุกท่านเลยตลอดจนท่านผู้อำนวยการนะครับที่ได้ต้อนรับทีมงานแล้วก็ให้โอกาสในการใช้สถานที่นะครับในการจัดรายการพบปะท่านผู้ฟังเพื่อคุณกำลังใจและอีกที่หนึ่งที่เราได้มีโอกาสสนุกสนานกันก็คือที่ถนนคนเดินตลาดเก่าที่ตะกั่วป่านะครับก็ได้พบปะไม่น่าเชื่อนะครับบางทีก็ไปเจอเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาก่อนนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับผู้ประสานงานของทางตะกั่วป่านะครับทั้งสถานีวิทยุสวท.ตะกั่วป่าแล้วก็ที่ตลาดคนเดิน
ตะกั่วป่านะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้นะครับโดยผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.gamlangchai.org นะครับกำลังใจ .org ช่วงนี้นะครับก็ยังมอบที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดใช้สอยตามสะดวกนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่20พฤษภาคมสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและนำพาชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: จากเสียงของคุณป้างนครินกิ่งศักดิ์นะครับชื่อเพลงอย่ายอมแพ้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ต้องยอมรับความจริงนะครับผมเองก็ผ่านประสบการณ์นี้มาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีบางช่วงในชีวิตของเรานะครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะเริ่มวันใหม่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะครับแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับปัญหาที่ยังแก้ไม่จบเหนื่อยกับความคาดหวังของคนรอบข้างเหนื่อยกับการพยายามที่จะต้องทำหน้าตาเข้มแข็งตลอดเวลาและบางครั้งก็เหนื่อยจนไม่อยากพูดกับใครเลยนะครับหลายคนยิ้มได้ต่อหน้าคนอื่นนะครับแต่พออยู่คนเดียวก็อาจจะรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกหมดแรงดังนั้นคำว่าไม่ไหวแล้วนะครับจึงไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอไม่ใช่คำที่ใช้สำหรับคนอ่อนแอแต่ว่าเป็นเสียงเตือนเบาๆของใจของเรานะครับที่เรากำลังต้องการการพักต้องการความเข้าใจและต้องการกำลังใจนะครับหลายคนอาจจะฝืนตัวเองมาตลอดนะครับคิดว่าเราต้องเก่งเราต้องอดทนเราต้องผ่านไปให้ได้จนลืมไปว่าคนเรานั้นมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดนะครับแม้แต่คนที่เข้มแข็งที่สุดก็มีวันที่จะร้องไห้ไปร้องไห้ได้นะครับการยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราเหนื่อยแล้วการยอมรับแบบนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับแต่เป็นเรื่องของความสัตย์ซื่อต่อใจของตัวเองบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่คำสอนคำแนะนำยาวๆนะครับแต่อาจจะเป็นเพียงการได้พักหายใจเงียบๆสักพักหนึ่งนะครับเวลาที่เรามีทุกข์นะครับคนจำนวนมากก็เลือกในการเงียบนะครับเพราะว่ากลัวจะเป็นภาระกลัวจะไม่มีใครเข้าใจกลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอแต่ความเป็นจริงก็คือคนเรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาให้เดินเพียงลำพังนะครับการได้พูดกับใครสักคนอาจจะไม่ทำให้ปัญหาหายไปทันทีนะครับแต่การได้พูดกับใครสักคนจะช่วยให้หัวใจของเราเบาลงบางครั้งมีเพียงคนฟังโดยไม่ตัดสินสิ่งนี้ก็เป็นการประคองชีวิตให้เราเดินต่อไปได้นะครับหลายคนอาจจะเจ็บนะครับเพราะว่าเอาความผิดพลาดในอดีตมาทิ่มตัวเองซ้ำๆทุกวันนะครับถ้าวันนั้นเราทำดีกว่านี้คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราเก่งกว่านี้ก็คงไม่มีสถานะแบบนี้ถ้าเราไม่พลาดชีวิตเราจะดีกว่านี้แต่ชีวิตไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะครับเราอาจจะพลาดได้ผิดหวังได้เราอาจจะล้มได้แต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าคนที่ล้มเหลวก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับถ้าคนที่เรารักตอนนี้เราเห็นว่าเขากำลังเหนื่อยก็ไม่แปลกนะครับเราคงไม่ไปว่าเขาว่าเขาอ่อนแอนะครับแต่เวลาเราเหนื่อยนะครับเราเองกับใจร้ายกับตัวเองนะครับบางครั้งหัวใจต้องการทำสิ่งง่ายๆนะครับนอนพักให้พอเดินออกไปดูท้องฟ้าบ้างร้องเพลงเบาๆฟังเพลงเบาๆก็ได้กินอะไรอร่อยๆหรือหยุดพักจากเรื่องที่กดดันสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับอาจจะไม่แก้ทุกปัญหาแต่มีแรงให้เราเดินต่อให้พ้นวันนี้ไปได
1: ้อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว

0: บทเพลงจาก W501 นะครับเสียงของคุณอัญชลีจงคดีกิจครับวางภาระนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคำว่าไม่ไหวแล้วไม่ใช่เรื่องของการอ่อนแอนะครับแต่เป็นการเตือนของหัวใจเราที่ต้องการการพักต้องการการเข้าใจและต้องการกำลังใจสิ่งแรกก็คือเราต้องยอมรับนะครับว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรดังนั้นอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะครับแล้วก็หยุดโทษตัวเองตลอดเวลาดูแลหัวใจนะครับเหมือนที่เราเคยดูแลคนรักของเรานะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสนะครับว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะครับหลายครั้งนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรานะครับแต่พระเจ้าทรงเห็นน้ำตาที่คนอื่นมองไม่เห็นแม้ในวันที่เราอ่อนแอที่สุดอ่อนแรงที่สุดพระเจ้าก็ยังทรงอยู่ข้างเราเสมอนะครับวันนี้ถ้ายังไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องรีบเข้มแข็งทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องตอบทุกปัญหาให้ได้ในวันนี้บางครั้งนะครับชีวิตแค่ผ่านวันนี้ไปให้ได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับชีวิตคนเราไม่ได้วัดกันที่ว่าใครไม่เคยล้มแต่วัดกันที่ล้มแล้วยังลุกขึ้นอีกไหวไหมนะครับและเราเองก็ยังมีค่าอยู่เสมอแม้ในวันที่หัวใจเราอ่อนแรงที่สุดก็ตาม
1: กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
0: บทเพลงจากคุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วรักยืนยงขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076 421 055

0: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วม

0: ื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
2: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
4: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเท เทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
6: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
7: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3.28 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-547-4664ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
10: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
9: ด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอยติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณายติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมือง นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลว นายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่ยังคงจะมาพูดกันก็คือเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งออกมาเป็นฉบับที่16แล้วนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569นี่ค่ะซึ่งในช่วงวันที่20 21ก็คือวันนี้กับต่อเช้าเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากนะคะบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าปลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะและก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะคือจะมีคลื่นสูงนะคะ2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศฉบับต่อไปจะออกต่อเช้าตอนหัวรุ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะฝนก็ตกหนักกันมาหลายวันแล้วนะคะก็มีเรื่องราวของนักท่องเที่ยวนะคะที่ออกไปพายเรือคายักนะคะที่ข้องจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเอาไปพายเรือคายักที่บริเวณอ่าวไรเล่นะคะก็ปรากฏว่าต้องประสบกับเรื่องราวข้องคลื่นลมในทะเลนะคะพัดนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตรงไหนที่เขามีการปักธงแดงนะคะเริ่มมีการออกมาเตือนนี่ก็อย่าออกไปในท้องทะเลนะคะค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็เรื่องราวของสภาวะอากาศก็ย้ายทุกท่านเนี่ยได้ติดตามข่าวสั้นกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรร

0: ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์ก.แสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล็งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระสมเด็จพระอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์จำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกข์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านพร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์สิทธิตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม21-16และ21-16ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบังแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ14-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาล ที่เล่นหลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข้งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหม เคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

0: ่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการแอตตะโกลาค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการแอตตะโกลาค่ะอย่างที่บอกนะคะเทปที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของเพลงสุนทราภรณ์จุดเริ่มต้นต่างๆนะคะวันนี้อย่างที่บอกทุกคนว่าจะพาทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาอย่างที่นี่ค่ะเห็นไหมคะเรามีแผ่นเพลงแผ่นเสียงด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ารายละเอียดเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่กันนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
1: ชื่อสุวรรณีฉายะละถีนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: โอ้ที่นี่เริ่มต้นเลยอ่ะที่นี่เนี่ยเขามีส่วนจัดแสดงหรือว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์นี
1: ้ได้ค่ะพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุนะคะถ้าเกิดผู้ที่มาใช้บริการเลยก็คือถ้าเกิดเราเดินขึ้นมาเลยก็จะมีโซนข้างนอกจะเป็นนิทรรศการประวัติผลงานภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงตั้งแต่ยุคอนาล็อกอะค่ะ
0: ตั้งแต่อนาล็อก
1: ใช่ค่ะ
0: ย้อนกลับไปเลยนะคะย้อนกลับไปค่ะเพราะว่าแบบหน้าของผู้ดำเนินรายการอาจจะแบบโอ้ยเป็นเจนซีค่ะ
1: จะไม่รู้จักเทปเบต้าเทปยูเมติกอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่รู้ในนี้ไม่รู้จริงๆค่ะ
1: ถ้าเกิดมาก็อาจจะได้เห็นตัวงานเครื่องมือรุ่นเก่าๆค่ะถ้าเกิดเข้ามาข้างในเนี่ยที่เราเรียกว่าห้องสมุดแผ่นเสียงแล้วก็จะมีสองโซนโซนแรกที่ทางเข้าเลยก็จะเป็นแผ่นเสียงชนิดคลั่ง
0: แบบคลั่ง
1: ค่ะเป็นแผ่นเสียงรุ่นเก่าที่เราแปลงระบบลงคอมพิวเตอร์แล้วสามารถสืบค้นได้ค่ะเป็นเพลงยุคเก่ารุ่นเก่านะคะเราแปลงระบบไว้ทั้งหมด 10,000 เพลงค่ะ
0: 10,000 เพลง
1: ค่ะฟังได้ในคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแผ่นเสียงชนิดไวนิลที่สามารถเลือกเพลงมานั่งฟังเพลงแบบนี้ได
0: ้แบบนี้ได้เลยนะคะ
1: ได้ค่ะแล้วก็จะมีตามประเภทของเพลงเลยเพลงสากลไทยสากลสตริงลูกทุ่งลูกกรุงมีทุกประเภทเลย
0: โอ้เริ่มเล่าอย่างนี้ดีกว่าเห็นว่ามีเทปตั้งแต่ยุคอะไรนะคะเทปอะไรนะคะ
1: เทปเบต้า
0: โอ้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันเป็นแบบลักษณะแบบไหนยังไงคะ
1: เป็นกล้องที่ใช้งานตามสถานีโทรทัศน์นะคะตั้งแต่ยุคเก่าๆของกรมประชาสัมพันธ์เลย
0: ค่ะ
1: คือเนื้อเทปตัวอย่างเทปมีให้ดูได้ข้างนอกค่ะแล้วก็ขนาดเครื่องมือตัวกล้องก็จะใหญ่หน่อยค่ะ
0: อันนี้คือเราจะได้เห็นของจริง
1: ใช่
0: คือมาที่นี่เราจะได้เห็นทุกอย่างที่เป็นของจริง
1: ใช่ค่ะเครื่องเล่นเทปริวที่บางทีน้องๆผู้มาใช้บริการอาจจะไม่รู้จักว่าเทปริวคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเทปริวคืออะไรนะ
1: ส่วนใหญ่เราจะใช้ตามสถานีวิทยุค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราตามประชาชนทั่วไปอาจจะรู้จักเทปคาสเซ็ตและเทปจะเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกัน
0: แล้วเดี๋ยวถ้าไล่แบบแต่ละยุคของแบบแผ่นเสียงเนี่ยเขาเริ่มไล่จากอะไรก่อนนะคะ
1: แผ่นเสียงที่ผลิตออกมาเริ่มแรกเลยคือแผ่นคลั่ง
0: แผ่นคลั่ง
1: ค่ะแผ่นคลั่งแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นแผ่นไวนิลค่ะ
0: ก็คือแบบนี
1: ้ปัจจุบันที่เป็นพลาสติกค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถึงไปเป็นแผ่นซีดี
1: มันซีดี
0: หรือว่า
1: จะ
0: แยกประเภท
1: แยกกันค
0: ่
1: ะ
0: แยกกันก็คือปัจจุบันก็ยังคงมีอยู
1: ่มีค่ะมีผลิตมีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: แล้วคุณภาพเสียงมันต่างกันจากแผ่นคลั่งมาถึงแผ่นไวนิลเนี่ยค
1: ่ะแผ่นคลั่งวัสดุที่ผลิตที่ทำมาต่างกันคุณภาพเสียงก็จะต่างกันเพราะว่าเวลาแผ่นคลั่งเนี่ยมันจะผลิตมาจากคลั่งอะค่ะถ้าเกิดใช้งานไปนานๆจะเกิดการสึกแล้วก็อาจจะร้าวหรือแตกได้อะค่ะพลาสติกเนี่ยคงทนกว่าคุณภาพเสียงก็จะดีกว่า
0: โอ้แล้วมันเราให้ฟังกันวิธีสมมติว่าเราดีเจมะตุ้มหรือว่าใครมาเนี่ยเขาจะมาเปิดแผ่นเสียงเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ลองเลยไหม
0: ลองเลยก็ได้ค่ะเราเปิดกันนะคะ
1: สมมตินี่นะคะวิธีการเล่นถ้าเกิดผู้ที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะจะได้ฟังเพลงจากแผ่นเสียงทุกท่านสามารถเลือกเพลงที่เราอยากฟังได้เลยจะเป็นเพลงยุค70 80 90อย่างเงี้ย
0: คือมีทุกยุคหลายคนบอกว่า
1: ไม่เกิน90นะคะเป็นเพลงไทย
0: อ๋อจะเป็นเพลงไทยหมายถึงว่าพอเป็นแผ่นเสียงแบบนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าจะต้องเก่าอย่างเดียวหมดเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็มียังมีเพลงใหม่ๆบ้าง
1: มีรุ่นใหม่ถ้าเกิดอย่างตู้เนี้ยค่ะถ้าจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ทาง FC ทางแฟนคลับของศิลปินนั้นๆนะคะ
0: เอามาน
1: ำมามอบให้เหมือนกันเหมือนแบบแบ่งปันให้ทาง FC เขาได้ฟังกัน
0: โอ้มีมารุนไฟด้วยนะคะมีพีพี
1: โอเอซิส
0: โอเอซิส
1: นะคาเซ
0: มีพี่เต็นด้วยค่ะพี่เต็นนะคะพี่เต็นแบบใหม่ๆเลยอะเริ่มต้นนะคะ
1: เกิดเริ่มต้นมาเราเลือกแผ่นมาก่อนถ้าเกิดคุณไม่อยากฟังเพลงนี้แผ่นนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนี
1: ่เสียงจะมี
0: ซึ่งเลือกเป็นเพลงสุนทราภรณ์ค่ะ
1: ปกติแผ่นเสียงมีสองหน้า
0: ค่ะมีสองหน้า
1: แล้วก็เพลงก็จะไม่เหมือนกันเพลงไหนที่เราอยากฟังเราก็เอาวางไว้ข้างบน
0: แล้วก็
1: แผ่นเสียงจะเล่นจากข้างนอกเข้าข้างในค่ะ
0: ข้างนอกเข้าข้างใน
1: เพลงที่หนึ่งอยู่ข้างนอก
0: เพลงที่หนึ่งอยู่ข้างนอก
1: ถ้าเกิดเราอยากฟังข้างนอกเราวางตามร่อง แผ่น
2: วางตามร่องแผ่น
1: ค่ะแล้วเรากดเพ
0: เรากดเพย์เสร็จนะคะแล้วก็
1: เราก็เอาหัวเข็มลง
0: เอาหัวเข็มลงปุ๊บรอสักแป๊บรอสักแป๊บนะอันนี้ผลงานเพลงฟอลเฟื่องฟ้านี่นี่ค่ะแผ่นนี่ค่ะอันนี้ก็ต่อกันเลยจากสุนทราภรณ์นะคะเพราะว่าเป็นเพลงฟอลเฟื่องฟ้าค่ะเขียนจังหวะด้วยแทงโก้ค่ะ
1: คนสมัยก่อนชอบลีลา
0: อ๋อใช่พ่อเหมือนว่านึกถึงแผ่นเสียงต้องนึกถึงการเล่นลีลา
1: เล่นลาม
0: โอ้นะนี่ค่ะคือเราอยากมาฟังเพลงไหนก็ได้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเอาแผ่นเพลงเอาแผ่นเสียงมาจากบ้านได้ไหมคะ
1: อ่ะตอนนี้จะไม่สะดวกเพราะว่ามันจะเกิดการปนแล้วก็สับสนกัน
0: อ๋อเดี๋ยวไปสลับกันมาฟังในนี้ก่อน
1: ฟังในนี้ก่อนดีกว่าม
0: ีหลายผลงานเพลงมาก
1: ผลงานแล้วก็ครอบคลุมทุกประเภทเพลง
0: โอ้ประเภทไหนบ้างคะเราอันนี้เราเห็นแล้วมีลูกกรุงมีเพื่อชีวิตมีสากล
1: เพลงประกอบภาพยนตร์
0: เพลงประกอบภาพยนตร
1: ์ถ้าเป็นลูกกรุงนี่ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ของเรามีวงดนตรีกรมประชาสัมพ
0: ัน
1: ธ์แล้วก็ร้องเพลงสไตล์ลูกกรุงเยอะแล้วก็จะมีเยอะแล้วก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ
0: ์ค
1: ่ะเพลงการ์ตูนก็มี
0: เพลงการ์ตูนก็มี
1: ประกอบภาพยนตร์ประกอบละครไทยทั้งหลายแหละค่ะ
0: โอ้เมื่อกี้มีเพลงปลุกใจด้วยค่ะหยิบมานี่ผลงานเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
1: กรมประชาสัมพันธ์
0: นี่นะคะเพลงนี้นะคะเป็นกลุ่มเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นนี่เรามาฟังได้นอกจากแผ่นเสียงตรงนี้เรายังสามารถฟังอันไหนตรงไหนบ้างนอกจากแผ่นข้างที่เป็น
1: แผ่นข้างฟังได้จากคอมพิวเตอร์นะ
0: ฟังได้จากคอมพิวเตอร์ตู้เพลง
1: ตู้ข้างนอกฟังได้ตู้ข้างนอกคือเป็นตู้เพลงที่เล่นด้วยซีดีแต่ว่าไฟล์เพลงอะค่ะเรานำไฟล์เพลงจากแผ่นข้างไปใส่ไว้เวลาฟังหยอดเหรียญไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับฟังแผ่นเสียงจริง
0: ๆหลายคนอาจจะงงอีกว่าตู้เพลงคืออะไรเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่นะคะเป็นแบบ Gen Z อาจจะงงว่าตู้เพลงคืออะไรนะคะตู้เพลงคืออะไรนะคะ
1: เมื่อก่อนจะนิยมตามร้านอาหารอย่างเงี้ย
0: คาราโอเกะอุ๊ยทำไมตอบได้เดี๋ยวอุ๊ยโทษค่ะโทษ
1: สมัยที่สื่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โซเชียลยังไม่แพร่หลายอย่างเงี้ยค่ะก็จะคนก็จะนิยมตามฟังตามวิทยุตามร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะเป็นแหล่งบันเทิงของประชาชนทั่วไปนั้น
0: ก็แบบหยอดเหรียญใช่ไหมคะตอนนั้นคือต้องหยอดเหรียญแล้วก็
1: เลือกเพลง
0: แล้วก็จะเป็นแถบแบบนี้เนาะแล้วก็เบอร์เท่าไหร
1: ่
0: กดแล้วก็ฟัง
1: เลย
0: แล้วต้องแบบมีแย่งกันนิดหน่อย
1: หมายว่าคิวใครเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องมาต่อคิวกันเรื่อยก็เป็นแบบเสียงดนตรีต่างๆ
1: นอกจากอาหารไปแล้วก็ระหว่างรอว่าถึงคิวของเพลงของเราที่เลือกไว้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือมาฟังได้เรื่อยๆมาได้ทุกเพศทุกวัย
1: ได้ค่ะ
0: นะครับมามีศึกษาเรื่องของนิทรรศการเนาะมารู้จักกรมประชาสัมพันธ์อีกมุมนึง
1: ใช่
0: นะที่เราเนี่ยเห็นแล้วว่าโอ้ไม่ได้แค่มีเรื่องของการสื่อสารเรื่องของวิทยุโทรทัศน์หรือว่าออนไลน์เนาะเรามีผลงานเพลงแล้วก็มีตู้มีแผ่นเสียงให้ทุกคนได้มาเล่นกันด้วยนะคะมาลองครั้งหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนอกจากตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่แบบพิเศษอยากจะนำเสนอไหมคะในห้องนี้
1: ข้างนอกก็จะข้างในหรือข้างนอก
0: ข้างในก็ได้หรือข้างนอกก็ได้ค่ะ
1: ถ้ามุมทางนู้นก็จะเป็นการแสดงเครื่องดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ยุคก่อนเลยที่เก่าๆเป็นเครื่องดนตรีรุ่นเก่าเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตรงข้างหน้าเราตรงนี
1: ้
0: โอ้เป็น
1: จะเป็นตัวอย่างสื่อบันทึกเสียงของแผ่นเสียงยุคต่าง
0: ๆ
1: มีทั้งแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตเทปลิวค่ะ
0: ดูแล้วมีแผ่นที่แบบชำรุดให้ดูด้วยว่ารูปแบบชำรุดมีแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: นะโอ้สมมติว่าหลายๆคนที่มีเก็บแผ่นเสียงไว้ค่ะเขาควรจะต้องเก็บแบบไหนบ้างมาคนที่อาจจะซื้อเพราะว่าชื่นชอบศิลปินเหมือนข้างหลังอยากจะเก็บแผ่นเสียงเนี่ยคนต้องเก็บแบบไหน
1: คือเวลาวางให้วางแบบทางราบอะค่ะเพราะว่าแผ่นด้วยความที่ทำมาจากพลาสติกถ้าเกิดตั้งหรือว่าไม่ดีมันจะเกิดการบิดงอได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าด้วยพลาสติกเนี่ยทนความร้อน
0: อ
1: ุณหภูมิปกติเนี่ยอยู่ได
0: ้
1: ก็คือระวังแค่ความชื้นเพราะว่าด้วยความที่สติกเกอร์มันเป็นกระดาษเนี่ยค่ะบางทีซองเป็นกระดาษก็อาจจะโดนความชื้นก็อาจเดี๋ยวจะมีปลวกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
0: นะคะก็เผื่อว่าใครซื้อแผ่นเสียงก็จะได้เรียนรู้วิธีเก็บหรือว่ามาขอคำปรึกษาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มีช่องทางติดต่อไหนบ้างคะถ้าแบบว่าใครที่สนใจช่องทางติดต่อ
1: ถ้าเกิดใน Facebook ก็จะชื่อพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็บางคนสะดวกโทรมากกว่าแชทก็เบอร์โทรก็026182323ต่อ22122214ได้ค่ะ
0: หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่เปิดให้คนภายนอกมาได้ไหมคะคนอื่นมาได้ไหมคะที่นอกจากพวกเราคนกรมประชาสัมพันธ์
1: ใช่ค่ะปกติคนทั่วๆไปก็สามารถจองคิวสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะ
0: คือมาได้เน
1: า
0: ะ
1: บางทีก็มาเป็นคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่าง
0: ๆ
1: มาถ่ายรายการต่างๆแล้วก็ประชาชนน้องๆทั่วๆไปอะค่ะที่มา
0: ได้นะทุกคนมาได้เวลาเปิดปิดค่ะ
1: ปกติถ้าเกิดให้บริการเนี่ยเราจะเริ่ม10โมงเราจะเปิดให้บริการ2ช่วงถ้าเกิดรอบเช้าจะเป็น10โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะถ้ารอบบ่ายก็จะเป็นบ่ายโมงครึ่งจนถึง 16.30 เลยค่ะจนถึงปิดเลย
0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์
1: จันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกนะ
0: ตามราชการแต่ว่าแค่เริ่มจริงๆคือ10โมง
1: ใช
0: ่นะคะสามารถมาได้สุดท้ายอยากให้เชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาลองสัมผัสบรรยากาศมาชมพิพิธภัณฑ์ของกรมประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะ
1: ก็คือนอกจากเราได้มาฟังเพลงยุคเก่าๆที่มีความเป็นเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของความไพเราะที่ฟังยุคไหนก็ยังเพราะอยู่แล้วก็เรายังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีต่างๆแล้วก็ประวัติภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
0: คนที่มาที่นี่ค่ะต้องมีข้อปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะมาเต้นได้ไหมคะหรือว่ามาพูดคุยมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะเข้าชมก็คือหลักๆก็คืออยากให้จองคิวเข้ามาก่อน
0: อ๋อต้องจองคิว
1: เพราะว่าสถานที่แล้วก็เครื่องเล่นมีจำกัดนะคะบางคนมาไกลก็จะได้ไม่เสียเที่ยวจะได้ฟังเพลงด้วยกันทุกคนค่ะ
0: แล้วข้อแนะนำอื่นๆมีไหมคะหรือว่ามาได้เลยเต้น
1: ได้เลย
0: ร้องเพลง
1: ได้หมดเลยค่ะ
0: นะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาเต้นเหมือนพวกเราก็ได้ค่ะมาร้องเพลงได้ฟังเพลงจากแผ่นเสียงกันนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในรายการฉะนั้นเดี๋ยวเรา2คนขอลาทุกท่านไปพร้อมกันเลยและการพร้อมกับผลงานเพลงที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
9: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
10: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองและสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันที นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติ

0: ที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
2: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆเช่นเคยวันนี้เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงในช่วงเวลา22นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันฝนเนาะไปไหนมาไหนก็ตรวจสอบเช็คสภาพอากาศกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าอาจจะต้องมีฤดูฝนเนี่ยฝนตกมาลมแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองพื้นถนนก็ลื่นเป็นอย่างไรกันบ้างรถนะคะสภาพของยางที่ปัดน้ำฝนเป็นอย่างไรเรื่องราวของเบรกนั้นเป็นอย่างไรเช็คสภาพกันให้เรียบร้อยด้วยเรื่องของยารักษาโรคที่จะป้องกันตนเองก็ต้องดูให้พร้อมเตรียมให้พร้อมนะคะสังเกตอาการของตัวท่านเองแล้วก็คนใกล้ชิดกันด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะสาระสารพันมีเรื่องราวจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งล่าสุดนะคะมีมติเห็นชอบร่างประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่พ.ศ.กรณีโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งจะเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานกรมควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคจึงนะคะได้มีการดำเนินการหรือว่าออกคำสั่งอย่างเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากจะกำหนดชื่อและอาการสำคัญยังมีเกณฑ์ทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาก็คือผู้ที่มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียสและมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่หนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวร่วมกับการตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อค่ะซึ่งเมื่อพบนะคะผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคก็จะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและต้องลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับค่ะส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงก็จะผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันที่สัมผัสกับผู้ที่เข้าข่ายผู้ป่วยยืนยันค่ะหากมีอาการให้ทำเสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและหากตรวจเชื้อสำหรับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันกรมควบคุมโรคค่ะก็ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังณช่องทางที่เข้าออกประเทศโดยกรมควบคุมโรคจะกำหนดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและวางแนวทางที่จะสอบสวนโรคโดยทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัยในประเทศค่ะรวมถึงมาตรการที่กำหนดการกักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการวางแนวทางและเก็บส่งตรวจตัวอย่างเพื่อที่จะตรวจยืนยันและแยกเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการรักษาพยาบาลกรมการแพทย์ค่ะได้มีการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลทุกแห่งได้มีการวางกลไกยกระดับพื้นที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดให้หน่วยงานบริการที่พบผู้ป่วยสงสัยต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงให้มีการตั้งทบทวนแนวทางการรักษาการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบทันทีขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข
และขอความร่วมมือหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันทีค่ะเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะที่มีมติเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะให้เป็นไปอย่างถูกระเบียบด้วยเช่นกันค่ะก็นี่คือเรื่องราวในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับท่านฟังเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สกปรกนั้นทำให้เครื่องต้องทำงานหนักก็คือเท่ากับกินไฟมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันค่ะ

นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเพลงเพราะๆจากทางรายการสาระสารพันช่วงที่2ค่ะได้เกริ่นนำกับท่านฟังไปว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าท่านไม่หมั่นทำความสะอาดก็เท่ากับสกปรกเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสกปรกแล้วแน่นอนค่ะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านนั้นต้องทำงานหนักเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานหนักก็เท่ากับว่าเขาต้องกินไฟมากขึ้นและก็จะเท่ากับอีกต่อหนึ่งนั่นคือคุณต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นแค่เราดูแลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสะอาดก็ช่วยให้เรานั้นประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงเขาบอกว่าแค่ล้างก็ลดค่าไฟได้แล้วแน่นอนนะคะแค่เราทำความสะอาดดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราอย่างแน่นอนมาดูกันที่แอร์กันก่อนเครื่องใช้ก็คือแอร์นี่แหละเขาบอกว่าคุณล้างแผ่นกรองฝุ่นทุกๆ 2-4 สัปดาห์จะทำให้แอร์ของคุณเย็นเร็วขึ้นนะอันนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นประหยัดไฟได้ถึง 5-10% คุณก็จ่ายค่าไฟกับแอร์นั้นลดลงด้วยเช่นกันตามติดมาที่ตู้เย็นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดมาก็คือตู้เย็นตู้เย็นนี้แค่คุณเคลียร์ของที่เก่าๆนะคะออกจากตู้เย็นแล้วคุณจัดตู้เย็นของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหพอเปิดมาแล้วโอ้สีวิไลนะฮะสะอาดน่าใช้อย่างมากก็เท่ากับว่าตู้เย็นของคุณเนี่ยเขาก็จะทำงานไม่หนักไปด้วยประหยัดไฟแน่นอนค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าถัดมาพัดลมโอ้โหพัดลมนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำความสะอาดมีฝุ่นเกาะเยอะและเวลาคุณใช้เครื่องใช้พัดลมเนี่ยเขาก็จะพัดพาเอาฝุ่นละอองเข้าหาคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณต้องเช็ดใบพัดตะแกรงเดือนละครั้งค่ะลมก็จะแรงขึ้นฝุ่นไม่ฟุ้งเข้าหาตัวคุณด้วยอย่างแน่นอนประหยัดไฟเช่นกันค่ะมาดูกันที่หลอดไฟโคมไฟกันบ้างนะอันนี้คือการส่องสว่างให้เช็ดทุกๆ 1-2 เดือนค่ะเมื่อคุณเช็ดทำความสะอาดแล้วแสงก็จะสว่างขึ้นนะคะโอ้คุณใช้ไฟเท่าเดิมแสงไฟสว่างขึ้นบางบ้านบอกว่าอุ๊ยทำไมวันนี้ไฟไม่ค่อยสว่างเลยไปซื้อไฟมาติดอีกดวงซิมาเพิ่มจุดไฟอีกสักหน่อยซิแทนที่คุณจะไปทำความสะอาดณจุดเก่าเพื่อที่จะให้เขาส่องแสงสว่างได้มากขึ้นนะคะแทนที่คุณจะไปเพิ่มไฟนะอ่ะก็ประหยัดไฟด้วยเช่นกันถัดมาค่ะเตาแก๊สนะโอ้อันนี้พลังงานโดยตรงพลังงานจากก๊าซเนี่ยแหละนะคะก๊าซหุงต้มเขาบอกว่าให้คุณทำความสะอาดล้างหัวเตาคราบน้ำมันเมื่อคุณเปิดไฟแล้วไฟก็จะขึ้นทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่าแล้วคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ใช้แก๊สอย่างคุ้มค่าบางบ้านไม่ได้เคยทำความสะอาดหัวเตาหรือว่าคราบน้ำมันที่อุดตันในรูของแก๊สที่จะออกมาปรากฏว่าเมื่อคุณไปใช้แก๊สแล้วเนี่ยแก๊สเขาอุดตันไฟออกไปครบทุกรูและเวลาคุณไปทำต้มยำทอดหรืออะไรเนี่ยไฟก็จะไม่สม่ำเสมอนะฮะคุณก็ต้องไปเร่งไฟอีกเท่ากับว่าคุณก็ต้องเสียก๊าซเพิ่มด้วยเช่นกันอ้าวทำความสะอาดดีกว่านะคะประสิทธิภาพของการใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยมาถึงเตาไฟฟ้ากันนะจากเตาแก๊สมาถึงเตาไฟฟ้าเขาแนะนำค่ะว่าให้คุณเช็ดทันทีหลังใช้งานเพราะว่าการส่งความร้อนเนี่ยเขาจะส่งได้ดีถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วมีคราบน้ำมันติดอยู่บนแผงให้ความร้อนหรือว่าคราบที่ไม่สะอาดสกปรกเนี่ยไปคลุมอยู่บนแผงความร้อนเวลาใช้งานความร้อนก็จะส่งมาที่เวลาคุณทำอาหารไม่เพียงพอนะคะเท่ากับว่ากินไฟมากขึ้นเพราะเขาต้องทำงานหนักขึ้นค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะหมั่นให้คุณดูที่หัวฝักบัวให้หมั่นล้างหัวฝักบัวหรือว่ากรองน้ำทุกๆ 2-3 เดือนน้ำก็จะไหลแรงค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดการอุดตันแน่นอนเขาต้องทำงานหนักมากกว่าเก่าก็เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายค่าไฟค่าไฟก็จะขึ้นด้วยค่ะมาดูกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณขจัดคราบตะกรันคราบไหม้ถ้าเกิดว่าคุณขจัดคราบตะกรันแล้วเนี่ยหรือว่าคราบไหม้ที่อาจจะติดอยู่ที่กาต้มน้ำหรือหม้อหุงข้าวแล้วความร้อนของเขาก็จะเร็วขึ้นค่ะ
แน่นอนเมื่อความร้อนเร็วขึ้นคุณใช้ไฟน้อยลงก็เท่ากับว่าคุณประหยัดไฟจ่ายค่าไฟน้อยลงด้วยเช่นกันปิดท้ายกันที่เครื่องซักผ้าโอ้อันนี้มีผลต่อเครื่องนุ่งห่มของคุณอย่างแน่นอนให้ล้างถังทุกๆ 1-2 เดือนค่ะซักผ้าก็จะได้ไม่มีกลิ่นอับประหยัดไฟด้วยเพราะถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีสิ่งที่อุดตันอยู่ในบริเวณใบพัดหรือการขับเคลื่อนของเครื่องซักผ้าเขาก็ต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเหมือนเรามีอะไรที่มันไปติดฝืดๆเนี่ยกำลังของเราก็จะต้องออกมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าการใช้พลังงานของไฟก็ต้องมากขึ้นด้วยนะคะเขาบอกแล้วว่าแค่เราหมั่นทำความสะอาดแค่ล้างก็ช่วยลดค่าไฟได้อันนี้จริงทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณที่มาค่ะจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะคะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วค่ะกับสาระสารพันกันในวันนี้เราปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆค่ะกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญค่ะในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามนะคะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้เวลาถึง20ปีเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านได้เปิดเผยค่ะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้เป็นครั้งแรกนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของงานอนุรักษ์ป่าที่หายากของประเทศไทยหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาและดูแลพฤติกรรมการเพาะพันธุ์มากว่า20ปีสำหรับนกตะกรามค่ะถือเป็นนกที่หายากในธรรมชาติของประเทศไทยไม่มีการค้นพบมานานถึง40ปีแล้วปัจจุบันยังคงพบได้ในสวนสัตว์และสถานที่เพาะเลี้ยงบางแห่งเท่านั้นโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนกตะกรามอยู่เพียง1คู่ซึ่งอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านอาหารสภาพแวดล้อมและการติดตามพฤติกรรมของนกอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถเพาะฟักลูกนกจากตู้ฟักได้สำเร็จอันนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญเลยค่ะในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรนกตะกรามในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวประชาสัมพันธ์ค่ะทางด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายตอนนี้หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการปิดปรับปรุงอาคารนิทรรศการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ซึ่งปัจจุบันค่ะทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จแล้วนะคะพร้อมเปิดให้บริการเข้าชมแก่ประชาชนผู้ที่สนใจตั้งแต่วันพุธที่27พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนิทรรศการถาวรที่มีการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการแล้วมีการปรับปรุงในรูปแบบโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามและมีการจัดแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ถากลแล้วในการปรับปรุงในครั้งนี้ค่ะยังมีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องโควอล์กอินสปีดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการหมุนเวียนที่เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเพื่อเป็นการยกระดับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ออกไปให้มากกว่าการเก็บรักษาและจัดแสดงหากยังรวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้เชนันแก้วกล่ำต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ครั้งที่1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
7: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair @สุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22-23 พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.-16:30 น.ที่ห้องลุมพิดีแกรนด์สวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงาน

0: ว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

2569สายชนนิสันควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกรมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Bluesคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

ั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนต์รักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวานิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่สองบ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟังสี่เพลงจากสองแผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนต์รัก

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั่งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามรในความควบคุมของครูเวชสุนทรจามรค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามรอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวชสุนทรจามรร่วมกันแต่งแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามร

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
3: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
4: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
5: ที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
6: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ท

0: ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

พลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนะคะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันก็คือสอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสวีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริโยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั่งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีนะคะและแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมพี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอารัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้ง3เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดี

ระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ททรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสม

มาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิฏลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิฏฐิทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้และตอนใต้ของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยหนึ่งคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมแต่จริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นเหมาะต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก้อนนี้ว่าเราอยากเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอยากเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นโพนปลวกขึ้นมาได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ที่ตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชกฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงคาลกะว่ากฤบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือ
บูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าข้าพเจ้าในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าข้าพเจ้าถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะข้าพเจ้าทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าข้าพเจ้าบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรมสิบสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้งหกปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกรรมกิเลสสี่อย่างก็กรรมกิเลสสี่ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกรรมกิเลสคือปานาติบาตกรรมกิเลสคืออทินาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กรรมกิเลสคือกามสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลสสี่ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุสี่ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุสี่ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3. ย่อมถึงโมหากติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยากติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทากติย่อมไม่ถึงโทสากติย่อมไม่ถึงโมหากติย่อมไม่ถึงพยากติและได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกาบสืบไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทากติโทสากติโมหากติพยากติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทากติโทสากติโมหากติพยากติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขห
ประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4.การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุถอนกำลังปัญญาก็ดับดีบูตการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แลตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการกระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แลตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบูตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นกระบดีบูตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการกระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4.ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมาตย์ดูหมิ่น 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนัน
ไม่สามารถจะเ

ที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมกรบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ1เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว2เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ครูปฏิบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการเหล่านี้แลก็ทบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องกฤติบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละกฤติบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3.เป็นเพื่อนเที่ยวดูกะละเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระปฏิบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ
1

ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3.ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้กระปฏิบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละกระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้ครับดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละกระปฏิบุตรมิตรมีความรักใกล้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4.สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มปูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึ่งแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันทิฏฐิหกอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐิหกเป็นอย่างไรกระปฏิบุตรเธอพึงทราบทิศทั้งหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระปฏิบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ
หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบสองจากทำกิจของท่านสามจากดำรงวงตระกูลสี่จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งห้ามไม่ให้ทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาสี่หาคู่ครองที่สมควรให้และห้ามอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรเดบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นนันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระเบิดบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งลุกขึ้นยืนรับสองเข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5. ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายตรัสปฏิบูตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ1ให้เกียรติยกย่อง2ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ1จัดแจงการงานอย่างดี 2. ทรงรักคนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระปฏิบุตรกุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ1การให้คือการแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่กุลบุตรบำรุง
โดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรกระบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรมรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบุตรเจ้านายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ5ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ 6. บอกทางสวรรค์ให้พระปฏิบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการละชนีพระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาสืบไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระหัตในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ
มีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรณีเช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ไปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการบางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตะธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่เล่งไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะเกรบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมสาตกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครสาวัตถีถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงปริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพะนี้จะแสดงความเคารพเราแพะวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจัมมสาดกปริพาชกกระทำการยกย่องอสัตบุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องอสัตบุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาโชคนี้ก็ได้ยกย่องอาสัตบุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกนั่งต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครปารณสีพระบริษัทบังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมะสาดกปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิขาไปในนครปารณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์จัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัสเนนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแลแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริพาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริพาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพราหมณ์ประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพราหมณ์ปริพาชกนั้นหักหาบริขารก็พลัดตกเมื่อปริพาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไปพราหมณ์นั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยืนล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีดังนี้กร่ำครวญร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพะชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้น
ย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริภาชกนั้นกร่ำครวญอยู่ด้วยประการฉะนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริภาชกชื่อจัมมสาดกในกรณ์นั้นได้เป็นปริภาชกชื่อจัมมสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชย์ผู้บัณฑิตในกรณ์นั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจัมมสาดกชาดกในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซับซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มการห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก
0: ็ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนิชังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัด
0: เรียกว่าช
1: ุ
0: ่มฉ่ำเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับจากนั้นครับกระทรวงมหาดไทยจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดครับโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือครีมหรือไว้ทุกข์ครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงาน Zero Corruption นะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานค่ะยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่าย สินค้าโซลาเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาเซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาเซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้ามาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวลนะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและหมั่นเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับทั้งท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3ต่อ1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3ต่อ1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
1: ค่ะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคม2000

0: รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะครับว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤทธิ์ว่าระหว่าง
1: ไทม์ไลน์
0: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
1: ครับ
0: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
1: ม
0: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
1: น
0: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลยอ
1: าจจะเพิ่งอายุ18ปี
0: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25ถึง29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
1: ม
0: 13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาล นั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายนค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนาได้มิถุนาได้กรกฎาได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
0: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม
1: ่ใช
0: ่กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60 40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนใน 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
1: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมดสิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
0: ค่ะ
1: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
0: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
1: ในเดือนท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
0: ับ ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบนะ
1: วันละไม่เกิน200บาท
0: 200บาทเต็มที่
1: ใช
0: ่คุณจ่าย40บาทเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
1: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000 อ่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% แล้วจ่าย 60%
0: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อน
1: รัฐ50 50
0: 50 50 200เนี่ย
1: 150บาทต่อวัน
0: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
1: ถูกต้อง
0: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
1: ก็มีโอกาส
0: 428 800บาท
1: นี่มาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: อ่
1: ะก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะ ช้ได้วันที่1มิถุนายนนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะปิดท้าย

0: ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
1: ค่ะอ่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้หงไต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับ ดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้

0: 6:49 ครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้องรองข่าวกันแล้วนะครับผมช
1: ่
0: วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะฮะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอควาติกฮับ3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 8:00 ถึง 18:00 นะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Art สัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่ง3บุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คุณ
0: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอลเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัข
1: เคย
0: สนใจเรื่องของแบบ
1: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
0: ว้ายมือแรงอะ
1: แรงมือแรง
0: เคยเลี้ยงเอาไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่นนะ
1: บ้านคนอื่นเขา
0: แล้ว
1: ทำเขาตาย
0: คือแค่จับเนี่ยนะ
1: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
0: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมี2 อย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่ามั้ยตอนนั้น
1: เป็นเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจาก3บุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซี
1: รีส์มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ที่หาดปักเมงถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต. อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
1: วิ่งก็ไปออกกำลังกายก็ไปหมด
0: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสปท.เลย
1: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
0: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งไอเยเวงมินิมาราธอนนะครับ พิชิตสกายวอล์กไอเยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชายและ50คนแรกหญิงนะครับขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับไอเยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กไอเยเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เซิร์ชเลยครับไอเยเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะน่าสนใจหลายกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
0: อ
1: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
0: ใต้ก็ฝน
1: ใต้ก็ตะวันตกไอ้ตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
0: ้
1: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลากหลาย
0: ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบ
1: ออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้ว
1: โอ้เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทานอู้หวานเจี๊ยบ
0: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอ่ะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้วมีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
0: ้
1: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอู้ดีมากมีความรู้สึกว่า
0: หลังสวนชุมพร
1: ซื้อมา50กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
0: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
1: แล้วคือมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
0: 50กิโล
1: หวาน
0: ซื้อไปเล่นกองทัพเหรอ
1: ไม่คุณ50กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือ ลูกใหญ่คือมังคุดยังมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
0: ้ครับ
1: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ารสชาติดี
0: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับปิดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมาอันนี้
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮะล่องเรือไปแจ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดพวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตร